ดเผยว่ากระทรวงพลังงานวางหลักเกณฑ์การจ่ายไฟฟ้าสำหรับกลุ่มธุรกิจ Data Center โดยแบ่งออกเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญโดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกลุ่มเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าของภาคครัวเรือนและผู้

0: รวมทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบโครงข่ายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผันผวนจากการใช้ไฟ
1: ป
0: ั
1: จจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
0: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนขณะเดียวกันจะชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่จะยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วคำรายงาน
2: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
3: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาอาร์ตสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศมาลิชโยรายงาน
4: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้จองซื้อพันธบัตรออม Plus ผ่านช่องทางบอนคอนเน็กวงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2ในวันแรกเมื่อวันนี้ผ่านบอเลตสบมบนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทางบอนคอนเน็กวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทโดยสามารถจองซื้อได้ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มต้นจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทโดยจะใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First คือการทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายครั้งละ 1,000 บาทจนกว่าจะครบวงเงินจำหน่ายซึ่งผู้ที่จองซื้อทุกรายจะได้เป็นเจ้าของพันธบัตรออม Plus อย่างแน่นอนทั้งนี้สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันที่7กันยายนจนถึงเวลา 15:00 นของวันที่9กันยายนนี้และจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนต่อไป
2: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5ครั้ง

0: น้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกับตุนน้ำมันสูงกว่าปกตินางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมาเข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1.67 ล้านลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้เตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรม
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติซึ่งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลพร้อมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้งานโครงการ THAI Passport โดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนนี้จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นทั้งนี้เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพได้
0: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันนี้รับฟังนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.เริ่มวันนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้า
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
3: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้ม ันบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคาร Golden Global ของตุรกีและบริษัทในเครือโดยกล่าวหาว่าธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC และให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศอย่างไรก็ตามธนาคาร Golden Global ปฏิเสธว่าไม่ได้ดำเนินธุรกรรมทางธนาคารใดๆกับอิหร่านการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐดำเนินมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่รุนแรงที่สุดเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ยังคงทำการค้ากับอิหร่านจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรง
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานความมั่นคงยูเครนหรือ SBU ในกรุงเกรียบขออภัยค่ะในกรุงเกียบเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมุ่งเป้าโจมตีห้องทำงานของผู้อำนวยการหน่วย USB อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN ในเนปาลและพันธมิตรเตรียมระดมเงินทุนมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 84,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเขตน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการช่วยเหลือจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาอาหารสถานที่พักพิงชั่วคราวน้ำสะอาดและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยด้านทางการเนปาลเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่สื่อทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายและสูญหาย531ราย
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐสารวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้กำลังเผชิญกับหมอกควันพิษที่เกิดจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียโดยมีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือAPI เพิ่มสูงถึง519ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนขณะที่นายดักลาสอุกาเอมบาสประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งรัฐสารวักเน้นย้ำว่าการประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในเขตเซเรียเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตเซเรียหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัย3ชั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากหมอกควันพิษต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026 ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกแพ้กับแอนเดอร์แอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม21-18 17-21 และ18-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกแพ้อากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม18-21 และ16-21ตกรอบไปเช่นกันด้านหญิงคู่นันทการกับปัญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซูคาราโมโตะคู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-19 13-21 และ18-21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วศึกกอล์ฟไทย LPGA ทัวร์สิงห์ SAT ปราจีนบุรี Lady Championship 2026ที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับพาร์ท72จังหวัดปราจีนบุรีในรอบสุดท้ายอชิรยาศรีวงศ์โปรป้ายแดงวัย17ปีจากจังหวัดเลยประเดิมคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพรายการแรกในชีวิตได้สำเร็จหลังทำสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์204เป็นนักกอล์ฟคนที่2ในประวัติศาสตร์ไทย LPGA ทัวร์ต่อจากโปรเปียโนอภิชยายุบลที่สามารถคว้าแชมป์ได้ทันทีตั้งแต่การลงแข่งขันรายการแรกหลังเทิร์นโปรขณะที่อันดับ2เป็นของโปรอิ่มพัฒนารัตน์รัตนวรรณสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์206สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยและแชมป์เก่าโชว์ฟอร์มสมราคาใช้เอาชนะจอมคิวรุ่นเก่าหนูดาวดึงนพดลนพจร 4-1 เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับม้ามืดของรายการแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีมืออันดับ27ประเทศไทยที่เอาชนะไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมืออันดับ4ประเทศไทย 4-2 เฟรมแข่งขันในวันนี้ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยก่อนหมดวาระผู้ว่าการกกท.ในปีนี้ว่าเชื่อมั่นว่าผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นางโปรดปรานสมานมิตรซึ่งเป็นคนในกกท.ที่ทำหน้าที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจะสามารถสานต่อภารกิจต่างๆของกกท.ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานักกีฬาของประเทศหรือเรื่องที่ยังต้องทำต่อทั้งเรื่องการวางแผนตั้งหน่วยงานต่างๆของกระทรวงกีฬาการตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามที่เป็นองค์กรอิสระหรือการตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติและหน่วยงานระงับข้อพิพาททางการกีฬาเป็นต้นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7ในช่วงวันที่5-7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยตากและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 21:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น.
7: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถหากถึงกำหนดชำระภาษีให้ดำเนินการชำระตามช่องทางของกรมการขนส่งทางบกอย่าปล่อยให้ขาดจนโดนค่าปรับหรือถูกระงับทะเบียนซึ่งสามารถเช็คและต่อภาษีรถง่ายๆล่วงหน้าได้ถึง90วันผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tag Plus หรือ eservice.dlt.go.th สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่กรมการขนส่งทางบกหากขาดต่อภาษีรถอาจต้องจ่ายเงินมากกว่าที่คิดขาดการต่อภาษีรถไม่เกิน1ปีค่าปรับล่าช้า 1% ต่อเดือนเศษของเดือนคิดเป็น1เดือนยังต่อออนไลน์ได้ตามปกติขาดการต่อภาษีเกิน1ปีหรือ1ปีถึง3ปีเสียค่าปรับ 1% ต่อเดือนและต้องนำรถไปตรวจสภาพหรือตรอ.ก่อนยื่นชำระหากขาดภาษีเกิน3ปีทะเบียนถูกระงับทันทีต้องคืนป้ายเล่มชำระภาษีย้อนหลังสูงสุด3ปีพร้อมค่าปรับและต้องตรวจสภาพที่ขนส่งเพื่อยื่นขอจดทะเบียนใหม่ทั้งนี้หากฝ่าฝืนขับรถที่ภาษีหมดอายุโดนจับมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาทผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับชำระภาษีรถสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอเนนรอเรืองงูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตวรณรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองแตกภาวะโรคหลอดเลือดสมองแตกพบได้บ่อยเป็นอันดับ2ประมาณร้อยละ20ถึง25ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดจำแนกเป็น2กลุ่มย่อยคือภาวะเลือดออกในเนื้อสมองเกิดจากโรคความดันเลือดสูงและไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมที่ดีพอภาวะเครียดโกรธโมโหรุนแรงการอดนอนหรือภาวะตื่นเต้นอย่างมากและภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเกิดจากการที่มีหลอดเลือดพิการแตกกำเนิดลักษณะเป็นกระเปาะ เมื่อเวลาผ่านไปนานๆกระเปาะนี้จะโตขึ้นและโป่งพองทำให้ผนังหลอดเลือดแดงบางลงตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน
13: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
14: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่

0: ะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
1: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
2: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับมีการคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดเป็นประวัติการและจะเห็นผลชัดเจนตั้งแต่เดือนนี้ยาวไปจนถึงปีหน้ารัฐบาลจึงเร่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือจัดเตรียมมาตรการเชิงรุกทั้งการบริหารจัดการแหล่งน้ำต้นทุนและกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังภัยแล้งอย่างเป็นระบบตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์เป็นระยะเพื่อเตรียมพร้อมรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นติดตามการดำเนินงานนี้ได้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยมาลีชโยครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะสวัสดีค่ะท่าน
5: สวัสดีครับคุณมาลีสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
4: ค่ะจากการที่ประเทศไทยของเรานะคะก็ได้เปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนีโญแล้วทางสทนช.มีการประเมินความรุนแรงของสถานการณ์ว่าอยู่ในระดับใดและต้องมีการเฝ้าระวังพื้นที่ใดเป็นพิเศษบ้างนะคะ
5: ครับเราก็ติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะครับซึ่งเราคาดว่าสถานการณ์เนี่ยจะรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยครับซึ่งเป็นช่วงที่ทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่ามีโอกาสที่เอลนีโญเนี่ยจะขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนีโญนะครับในช่วงเนี้ยประมาณ 91% จนถึงช่วงประมาณหลังปีใหม่ประมาณเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ย4เดือนเนี่ยเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลที่มหาสมุทรแปซิฟิกครับที่เอลนีโญ 3.4 เนี่ยค่อนข้างสูงจากแบบจำลองนะครับที่ฟังจากนักอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์ว่าบางทีเนี่ยอาจจะสูงถึง4องศาเซลเซียสที่เกินจากค่าปกติไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกินในรอบ 1,000 ปีซึ่งคิดว่ามันไม่น่าถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ควรอยู่ตั้งในความประมาทเพราะเนื่องจากว่าในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือยุโรปหรืออเมริกากลางเนี่ยวันนี้เราเห็นภาพที่เรื่องของความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้วครับผม
4: ในส่วนของพื้นที่ของไทยเองเราจะต้องเฝ้าระวังอะไรยังไงบ้างคะท่าน
5: ครับในพื้นที่ของไทยเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนที่เป็นเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและกรมชลทานหรือทั้งแหล่งน้ำที่เป็นขนาดเล็กที่เราเก็บไว้ในปี2568เนี่ยซึ่งมีน้ำเยอะเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีน้ำอยู่ประมาณ 54,380 หรือประมาณ7%ซึ่งตรงเนี้ยพื้นที่ที่เราคาดการณ์ที่จะได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับผมก็คือในโซนเขาบุรีรัมย์ศรีสะเกษนครราชสีมานะครับอุบลราชธานีโซนพวกนี้ฝนตกน้อยด้วยแต่ด้วยกิจกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยไม่ค่อยมีไม้ผลอาจจะร้อนแต่ไม่ได้เดือดร้อนมากนะครับผมอาจจะต้องดูเรื่องของน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคในโซนไม้ผลนะครับในโซนของภาคตะวันตกนะครับตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีไล่ลงไปจนถึงนครศรีธรรมราชเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ระมัดระวังเรื่องไม้ผลค่อนข้างมากนะครับผมในส่วนของจันทบุรีเองที่อยู่นอกเขตนะครับหรือจังหวัดตราดเนี่ยก็มีความเสี่ยงแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เป็นชาวสวนเนี่ยก็ได้เตรียมอยู่แล้วส่วนภาคเหนือนะครับก็มีไม้ผลค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดลำพูนเองที่มีลำไยจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้งมะม่วงและลำไยพวกนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่าไฟป่าที่ว่าคาดว่าจะเกิดขึ้นจากอุณหภูมิที่สูงเนี่ยน่าจะทำให้มีสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะแย่ลงด้วยครับผมส่วนใหญ่พื้นที่ที่เป็นโซนภูเขาหรือที่ลาดชันนะครับที่เป็นที่ปลูกไม้ผลของเกษตรกรนะครับ
4: และส่วนของภาคใต้อะค่ะ
5: ภาคใต้เนื่องจากว่าในช่วงของเอลนีโญที่เป็นซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงฝนของภาคใต้ทำให้ฝนน้อยลงนะครับแต่ฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมซึ่งในภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยก็มีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างมากครับก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมหรือในโซนของจังหวัดชุมพรเองนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสกานเอลนีโญเพราะว่าฝนที่ตกด้วยน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
4: ณตอนนี้เราก็ยังถือว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝนอยู่หลายพื้นที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังแจ้งเตือนฝนตกแล้วก็ยังมีเรนบอมที่ตกแช่ตกนานตรงนี้มันต้องมีการบริหารจัดการควบคู่ในเรื่องของการระบายน้ำกับการกักเก็บน้ำยังไงบ้างอะคะ
5: ครับในเรื่องของการกักเก็บน้ำการระบายน้ำเนี่ยเราต้องเรียนนะครับว่าเรื่องจากฝนที่ตกเนี่ยเป็นฝนที่ตกแบบคล้ายๆเรนบอมนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันจะต้องดูในเรื่องของการเตือนภัยนะครับที่ต้องแม่นยำและการเผชิญเหตุการซักซ้อมแผนนะครับผมซึ่งในหลายพื้นที่ที่เป็นที่สูงเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับผมส่วนการเก็บนะครับที่เรียนนะครับว่าฝนที่ตกที่น่านเนี่ยก็เก็บไว้ที่เขื่อนศรีกิจก็ทำให้สถานการณ์น้ำที่เขื่อนศรีกิจเนี่ยกระเตื้องขึ้นเกือบ70%นะครับผมหรือแม้ทั้งเขื่อนแก่งกระจานนะครับหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยเราคิดว่าน้ำจะน้อยนะครับแต่ตอนนี้ฝนที่ตกจากสถานการณ์ที่เป็นฝนตกหนักบริเวณขอบประเทศเนี่ยก็ทำให้น้ำทั้งแก่งกระจานทั้งเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยมีน้ำดีขึ้นมากกว่าเกณฑ์เก็บกักสูงสุดที่เรามีอยู่นะครับหรือแม้ทั้งเขื่อนขุนด่านปราการชนก็มีน้ำค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยน้ำอาจจะไม่ค่อยดีแต่ถ้าโดยภาพรวมเนี่ยน้ำการอุปโภคบริโภคเนี่ยยังสามารถที่จะส่งน้ำได้ในช่วงของแดนที่จะถึงนี้ครับ
4: ในส่วนของการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะทางภาคด้านการเกษตรอะค่ะที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอะค่ะ
5: ครับก็ตรงนี้เองเนี่ยได้ร่วมหารือกับทางทีมท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กรุณาตั้งให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีมารับผิดชอบนะครับแล้วก็กระทรวงเกษตรนะครับในการวางแผนสถานการณ์ในเรื่องของพื้นที่เกษตรที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม่ว่าจะเป็นนาข้าวพืชสวนพืชไร่ตรงไหนที่มีความเสี่ยงหรือแม้ทั้งข้าวที่จะต้องทำนาปรังเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้ทำบ้างวางแผนไว้คร่าวๆในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็น่าจะประมาณทั้ง4-5 ล้านไร่ตรงนี้เองเนี่ยกำลังดูว่าพื้นที่ไหนที่จะทำได้แล้วอาจจะต้องมีความร่วมมือกับทางจังหวัดทางเกษตรกรด้วยนะครับเข้าใจว่าในส่วนปีนี้ราคาข้าวน่าจะสูงขึ้นเกษตรกรหลายคนเนี่ยก็อยากทำนาแต่จะมีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ที่มีน้ำค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูน้ำต้นทุนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นน้ำต้นทุนจากเขื่อนต่างๆที่มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่ที่ไม่ได้ให้ปลูกเนี่ยทางกระทรวงเกษตรเองเนี่ยก็ดูในเรื่องของการที่จะไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพหรือพูดใช้น้ำน้อยในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นด้วยครับ
4: ตรงนี้ต้องมีการวางยุทธศาสตร์ในระยะยาวไหมคะในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพราะว่าหากเอลนิโญน่าจะรากยาว
5: ครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเพราะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับผมเราเก็บน้ำไว้ในเขื่อนหลักๆไม่ว่าเป็นเขื่อนคนเขื่อนศรีกิจหรือเขื่อนทั่วประเทศไทยเนี่ยไว้ค่อนข้างเยอะปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี่ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางพื้นที่หรือที่น่านเนี่ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกีดน้ำกอเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนิโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลงในส่วนหน้าฝนเนี่ยเขื่อนพวกนี้ก็จะชะลอน้ำเก็บน้ำที่มีน้ำมากไว้อย่างเช่นที่น่านเนี่ยครับเราถ้าเรามีเขื่อนเก็บกักน้ำตอนบนเนี่ยทั้งตอนบนเนี่ยก็จะทำให้ตัวเมืองน่านเนี่ยลดการน้ำท่วมลงได้เหมือนเรามีเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับก็ทำให้น้ำท่วมนครนายกลดลงได้แต่พอหน้าแล้งเราก็ใช้น้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนเพราะเนื่องจากบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่เขตมรสุมเราจะเป็นต้องมีเขื่อนที่จะเก็บน้ำไว้หรือแม้กระทั่งการขุดสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรเนี่ยก็ต้องเร่งเพื่อที่จะให้เก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งให้ได้ครับ
4: ภาพของความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของเอลนิโญที่เราจะพบเจอหลังจากนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงบ้างคะท่าน
5: ผมเรียนเลยนะครับว่าสถานการณ์ปีนี้ถ้าเราดูเรื่องฝนที่ตกที่เรียนนะครับว่าฝนตกไม่มากนะครับอาจจะเห็นภาพน้ำท่วมอยู่ปราปรายตามขอบประเทศแต่ไม่ได้ตกลงอยู่ในเขื่อนแต่สิ่งที่เรากังวลหรือเราตระหนักก็คือสิ่งที่ช่วงฤดูแล้งนี่แหละครับซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษาพฤษภาหน้าเนี่ย6-7 เดือนที่เราอยู่เนี่ยมันจะมีอุณหภูมิที่สูงมากการเตรียมตัวนะครับการรับมือนะครับพื้นที่ที่จะต้องประสบปัญหาเนี่ยครับจะต้องมีการรับมือไว้ช่วงหน้านะครับแล้วก็ต้องเตรียมแผนซึ่งขณะนี้เองเนี่ยรัฐบาลเองก็ได้เร่งรัดที่จะให้หน่วยงานต่างๆภาคประชาชนในการทำโครงการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเองและคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติงบประมาณงบกลาง6,000 ล้านในการขุดเจาะน้ำบาดาลก็จะเสริมในเรื่องของปริมาณน้ำในพื้นที่ให้มีเพิ่มมากขึ้นครับ
4: ก็สุดท้ายอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนทั่วประเทศนะคะในการเตรียมความพร้อมรับมือกับเอลนีโญที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็กระทบกับตัวเกษตรกรหรือว่าประชาชนทั่วประเทศนะคะท่าน
5: ครับในเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยรัฐเนี่ยก็ตั้งใจที่จะทำให้ทุกพื้นที่ได้รับปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับการใช้นะครับผมแล้วก็น้ำสำหรับอุปโภคที่เป็นประปาหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็มีแผนที่จะบริหารจัดการในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตแต่ในส่วนของน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยประมาทนะครับในกรณีที่ภาครัฐหรือหน่วยราชการให้ข้อมูลว่าไม่ควรทำนาไม่ควรเพาะปลูกหรือควรที่จะลดกิจกรรมหรือควรที่จะสำรองแหล่งน้ำหรือต้องขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มขุดสระเพิ่มเนี่ยก็ควรทำโดยเฉพาะพืชที่เป็นไม้ผลนะครับเพราะว่าพวกนี้ต้องใช้ระยะเวลานานในการปลูกนะครับกว่าจะให้ผลได้ฉะนั้นถ้าเกิดน้ำไม่พอเนี่ยเขาอาจจะตายได้เราอาจจะจำเป็นต้องจัดทรงพุ่มหรือลดจำนวนลูกลงนะครับเพื่อให้ต้นไม้อยู่รอดก่อนนะปีถัดไปซึ่งปีถัดไปเนี่ยที่ดูแนวโน้มปี70แล้วเนี่ยปริมาณน้ำฝนก็จะกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติและปีน้ำค่อนข้างมากลักษณะพฤติกรรมของฝนเนี่ยก็จะเป็นฝนที่อาจจะตกชุกในปีหน้าครับผมและนี้ก็ต้องประคองแล้งนี้ให้รอดครับ
4: เช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.เป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมรับมือกับเอลนีโญในปีนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
5: สวัสดีครับผม
2: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอร์ส

0: ซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงคมนาคมดำเนินการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้ทั้งระบบโดยกำหนดให้โครงการสะพานเชื่อมเกาะคอเขาเป็นโครงการแกนนำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า55ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในระยะแรกได้ปีหน้าติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
2: ช่วงวันที่22สิงหาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาติดตามโครงการสะพานข้ามเกาะคอเขาจากพื้นที่บ้านน้ำเค็มซึ่งเป็นโครงการที่มีข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานเพื่อความสะดวกในการเดินทางและกรณีเกิดคลื่นลมแรงตลอดจนเมื่อประชาชนต้องเดินทางเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขจะมีอุปสรรคในการเดินทางโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าเพื่อแก้ปัญหานี้กรมทางหลวงชนบทหรือทช.ได้รับการจัดสรรงบประมาณวงเงิน55ล้านบาทในปีงบประมาณ2570เพื่อดำเนินการก่อสร้างระยะแรก1กิโลเมตรขณะที่ส่วนที่เหลือซึ่งตัดผ่านพื้นที่ป่าชายเลนรวมระยะทางโครงการประมาณ5กิโลเมตรปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA คาดว่าจะมีความชัดเจนในต้นปี2570เพื่อขอรับงบประมาณก่อสร้างต่อเนื่องในปี2570
3: คาดว่าปีงบประมาณ2570ก็หลังจากที่งบประมาณปี70ตอนนี้ผ่านวาระ1ไปแล้วนะครับรอผ่านวาระ2-3ในเดือนกันยายนเมื่อผ่านวาระ2-3เสร็จเรียบร้อยในส่วนที่ไม่ต้องทำ EIA เราจะเริ่มก่อสร้าง1กิโลเมตรแรกเมื่อสร้าง1กิโลเมตรแรกถือว่าเราสามารถเป็นการปักเสาเข็มหรือจะวางศิลาฤกษ์หรืออะไรก็ถือว่าเรานับ1กับการสร้างสะพานข้ามจากบนบกขึ้นมาที่เกาะคอเขาในปี2570เกิดขึ้นแน่นอนครับ
2: นอกจากการแก้ปัญหาการเดินทางแล้วกระทรวงคมนาคมยังมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลโดยวางเป้าหมายให้เกาะคอเขาเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวซีโร่คาร์บอนแห่งแรกของเอเชียโดยเตรียมส่งเสริมให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และระบบเดินทางที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนบนเกาะเมื่อสะพานแล้วเสร็จเพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
3: เราจะดำเนินในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนก็คือเราต้องการแยกเกาะคอเขาให้มาเป็นการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนหรือรักษาสิ่งแวดล้อม
2: นายไตรภพเหมาะสว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขากล่าวว่าหากดำเนินโครงการสร้างสะพานแล้วเสร็จจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและด้านการศึกษาของเยาวชนที่จะได้ใช้ประโยชน์จากการใช้สะพานร่วมกัน
4: ซึ่งโครงการนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นก็จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเกาะครับสังคมความเป็นอยู่นะครับการศึกษาทุกๆส่วนนะครับ
2: ขณะที่การก่อสร้างสนามบินอันดามันบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ได้มีการสำรวจพื้นที่แล้วในพื้นที่โคกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งโดยมีพื้นที่ทั้งหมด 1,700 ไร่โดยต้องจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมซึ่งหากจังหวัดพังงามีสนามบินจะเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางการคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาลดความหนาแน่นของสนามบินภูเก็ตการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสะท้อนแนวทางการทำงานของภาครัฐและกระทรวงคมนาคมที่ต้องการให้โครงสร้างพื้นฐานเริ่มจากปัญหาของประชาชนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นและประชาชนมีหน้าที่สะท้อนปัญหาขณะที่รัฐบาลและหน่วยงานต้องนำปัญหาเหล่านั้นไปจัดลำดับความสำคัญและผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสงบสุขในชุมชนผ่านโครงการตำบลยั่งยืนสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดด้วย After Care คืนคนดีสู่สังคมส่งต่ออนาคตที่ปลอดภัยให้กับทุกคนรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
5: ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลายพื้นที่สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโครงการตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยเลือกพื้นที่ตำบลเทพกษัตริย์เป็นพื้นที่ดำเนินการสร้างชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดโดยเริ่มจากการค้นหาปัญหาในชุมชนการปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดควบคู่กับการคัดกร องผู้เสพและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูโดยสมัครใจพันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถลางได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนโครงการที่เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มต้นจากการตั้งศูนย์ปฏิบัติการตำบลยั่งยืนซึ่งในปีงบประมาณ2569เลือกใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้มัสยิดพุกสมผ่านตำบลเทพกษัตริย์เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูตามแนวทาง CBTX หรือการบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานซึ่งมีทั้งการตรวจติดตามการให้คำปรึกษาการพบแพทย์และการสร้างกำลังใจจากครอบครัวและคนในชุมชนโดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนร่วมกันดูแลผู้เข้ารับการบำบัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติตามนโยบาย After Care คืนคนดีสู่สังคม
6: ในปีประมาณ2569เราได้ดำเนินการที่ตำบลเทพกษัตริย์นะครับมีการค้นหาผู้เสพผู้ป่วยเข้ามาสู่กระบวนการจากนั้นก็มีการเข้ากระบวนการบำบัดทั้งหมด16ครั้งโดยมีสาธารณสุขอำเภอถลางเนี่ยเป็นแนวร่วมแล้วก็ภาคีกายอื่นที่เป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอสมต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการคืนคนดีสู่สังคมโดยการกระบวนการ CPTX ให้ชุมชนดูแลกันเองนะครับมีการสอนอาชีพซึ่งโครงการที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จผู้เสพหรือผู้ป่วยเนี่ยก็กลับไปใช้ชีวิตปกตินะครับไม่เข้ามาสู่กระบวนการยาเสพติดนะครับคิดว่าโครงการนี้นะครับก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในระดับผู้เสพได้อย่างยั่งยืนนะครับส่วนผู้ค้าก็ต้องดำเนินการตรวจจับดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
5: นอกจากการบำบัดฟื้นฟูแล้วโครงการยังส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันกำหนดกติกาและธรรมนูญหมู่บ้านสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนอาสาสมัครและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยของพื้นที่ควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนผ่านการร่วมมือของครอบครัวโรงเรียนสถานศึกษาผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติดและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคตการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจึงไม่ใช่เพียงการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดหรือการปราบปรามผู้กระทำความผิดเท่านั้นแต่ต้องเริ่มต้นจากการสร้างกรอบป้องกันให้กับคนในชุมชนตั้งแต่วัยเด็กพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้รับการดูแลฟื้นฟูและกลับมายืนหยัดในสังคมได้อีกครั้งจากตำบลเทพกษัตริย์สู่ต้นแบบชุมชนเข้มแข็งของอำเภอถลางที่ร่วมกันพิสูจน์ว่าการป้องกันการให้โอกาสและการดูแลต่อเนื่องคือกุญแจสำคัญในการสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนเพื่อส่งต่ออนาคตที่ปลอดภัยให้กับลูกหลานและคนรุ่นต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ปิดท้ายที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตที่ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20แม้ต้องพบกับรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนไปและคู่แข่งระดับเอเชียที่แข็งแกร่งขึ้นรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
7: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นกำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายให้ทัพไทยคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองและติดอันดับ1ใน6ของเอเชียโดยสมาคมกีฬาต่างๆได้วางเป้าหมายผลงานของตัวเองแตกต่างกันไปตามศักยภาพของนักกีฬาแต่ละชนิดกีฬา1ในชนิดกีฬาที่น่าจับตามองคืออีสปอร์ตโดยนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายอย่างน้อย1เหรียญทอง
8: เหรียญทองแน่นอนครับอย่างต่ำเหรียญแต่ด้วยความเป็นสไตล์ของผมเนี่ยผมเป็นคนโลภมากผมมองไกลกว่านั้นแต่เพื่อประกันไม่ให้เกิดความผิดหวังหนึ่งเหรียญเหรียญทองไปก่อนเลยครับยังแอบหวังไปอีกสักสองเงินสองทองแดงประมาณนี้พูดง่ายว่าอยากเอาขึ้นโพเดียมแทบทุกชนิดเลย
7: ขณะที่นายวิทยาแสงอนันต์ผู้ฝึกสอนเกมอีฟุตบอลเปิดเผยว่าปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันจากเดิมที่แยกประเภทคอนโซลและโมบายมาแข่งขันในรูปแบบประเภทคู่และนับรวมเป็น1เหรียญทอง
9: ครับก็อีฟุตบอลก็ปกติเราแข่งเป็นประเภทบุคคลอยู่แล้วหรือไม่ก็เป็นโคออฟที่เป็นแข่งคู่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะพิเศษไม่เคยมีที่ไหนนะก็คือการแข่ง2แพลตฟอร์มนะครับก็คือ PC กับโมบายแต่การแข่งก็จะเป็นแบบว่า PC แข่งรอบนึงโมบายแข่งรอบนึงแล้วเอา2เกมสกอร์มารวมกันใครมากกว่าคือชนะไปแต่ว่าถ้าเสมอกันก็จะมีเกมที่3ต่อโดยที่วันนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกเป็นเกมอะไรที่เป็นเกมที่3เป็นขั้นตอนของทางญี่ปุ่นอีกนึงครับ
7: ด้านนายศิรวุฒิรุ่งรัตน์กสิกุลหรือชื่อในวงการยินซุยนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลกเกมอีฟุตบอลกล่าวว่ามีความพร้อมอย่างมากในการแข่งขันครั้งนี้เป้าหมายคือต้องแชมป์เท่านั้น
10: ก็ฝึกซ้อมตั้งแต่เริ่มจากทีมชาติครับมาตั้งแต่เดือนมีนาก็เริ่มซ้อมตอนนั้นเลยก็ฝึกซ้อมมาเรื่อยๆจนตอนนี้ครับก็พร้อมมากที่จะไปลุยที่ญี่ปุ่นครับเพราะเป้าหมายก็คงอย่างที่ผมกับพี่ระคีครับก็คือแชมป์เท่านั้นครับ
7: นอกจากนี้เกมประเภทไฟติ้งก็มีการนำ3เกมได้แก่ Tekken 8 Street Fighter 6และ The King of Fighter มารวมแข่งขันเพื่อชิง1เหรียญทองเช่นเดียวกันโดยนายชนัทศรีจันทร์วันเพ็ญผู้ฝึกสอนเกมไฟติ้งกล่าวว่าจากผลงานของทีมชาติไทยในอาเซียนพอมาถึงในระดับเอเชียถือเป็นงานที่หนักขึ้นแต่จะพยายามทำผลงานอย่างสุดความสามารถโดยตั้งเป้าติด1ใน3ของการแข่งขัน
11: มีเป้าหมายของตอนจริงคือเราก็มีผลงานในฟาร์มิสเอเชียระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเอเชียก็คิดว่าน่าจะหนักขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าจะทำให้เต็มที่นะครับภารกิจก็คิดว่าเป้าหมายก็คือคิดว่าได้รางวัลแต่ว่าเป็นอะไรก็ยังไม่ทราบนะครับ
7: ด้านนายสิทธาจันทศรีวิโรจน์นักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยเกมเทคเคน8กล่าวว่าแม้จะมีการปรับเปลี่ยนกติกาเป็นในรูปแบบดังกล่าวเป็นครั้งแรกแต่จะทำผลงานอย่างเต็มที่และโฟกัสกับคู่แข่งที่อยู่ตรงหน้าให้ได้มากที่สุด
12: สำหรับความพร้อมนะผมคิดว่าพอมันเป็นการแข่งขันเกมไฟติ้งปกติเกมไฟติ้งจะเป็นการแข่งขันประเภทเดียวครับไม่ได้เป็นการจับ3เกมมารวมแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วผลการคาดหวังอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากมากเราไม่จำเป็นต้องไปกังวลอะไรแทนเขาเลยเราแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วก็โฟกัสกับคู่แข่งในเกมที่เราเล่นแค่นั้นก็พอแล้วแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับเพราะว่าการแข่งขันแบบนี้มันคือครั้งแรกที่เกิดขึ้นด้วย
7: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงและคู่แข่งจากทั่วเอเชียที่มีศักยภาพสูงแต่ทัพนักกีฬาอีสปอร์ตไทยยังคงมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยปุริภัทรสอนการรายงาน
13: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry Design เก๋

0: และร่วมจัดโดย GIT
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
2: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่น่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตรูสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

0: าติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai. Menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเทปบันทึกเสียงการประกวดร้องเพลงเยาวชนเพลงพระราชนิพนธ์ระดับประถมศึกษาประจำปี2569ของสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาขอเชิญรับฟังครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนานันท์สายงามชื่อเล่นชื่อหนูอายุ10ปีอยู่โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์วันนี้จะมาขับร้องในบทเพลงใกล้รุ่งค่ะขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ

นภาพหนูเสริมกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5มาจากโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมอำเภอพนานิคมจังหวัดชลบุรีวันนี้หนูจะมาขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในบทเพลงใกล้รุ่งเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ

ิตสุมาชยาครูจ้อยกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5มาจากโรงเรียนบ้านสาสีเหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีวันนี้หนูจะมาขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในบทเพลงชะตาชีวิตเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ

ีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิวันทุ่งพวงกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6มาจากโรงเรียนบ้านสาสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีวันนี้หนูจะมาขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในบทเพลงชะตาชีวิตเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ

วัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปิยวรรณพุ่มพวงกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6มาจากโรงเรียนบ้านสาสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีวันนี้หนูจะมาขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในบทเพลงชะตาชีวิตเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ

ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัชนาธนมานาชัยชื่อเล่นชื่อน้องเอย่าอายุ10ปีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วจังหวัดสระแก้วค่ะวันนี้หนูขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่5บทเพลงชะตาชีวิตค่ะขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุชาวดีพรภัยอายุ12ปีมาจากโรงเรียนบางกระทุ่มเสือปลาสำนักงานเขตประเวศกรุงเทพมหานครวันนี้จะมาขับร้องเพลงอาทิตย์อับแสงขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงศิริภาโคชมาศเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านหนองแหงชมแสงประชานุกูลวันนี้จะมาแข่งขันประกวดร้องเพลงเยาวชนปี2569เพลงชะตาชีวิตค่ะ

0: เรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านกระผมเด็กชายโชติวัฒน์มีธรรมมาจากโรงเรียนบ้านอากาศวันนี้จะมาขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์เพลงความฝันอันสูงสุดเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเชิญรับชมรับฟังได้แล้วครับ
1: ฝันอันเหลือเชื่อ

0: จิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปวิชยาดาคำยนต์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ1วันนี้จะมาขับร้องเพลงพระราชานิพนธ์ในบทเพลงยามเย็นค่ะขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงรุ่งนภานามฉ่อมสกุลอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มาจากโรงเรียนวัดปฐุมวนารามในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาขับร้องเพลงใกล้รุ่งเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงวิมลทิพย์ภูคำจะมาร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในบทเพลงยามเย็นค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 9:13 นจะนิพายเชิญรับฟังรายการรามคำแหงปริทัศน์ครับ
1: รายการวิทยุการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมุ่งส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองและบริการความรู้มายังประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตลาดวิชาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

0: ื่ออนาคตที่ดีคุณเลือกสถานศึกษาที่ใช่เลือกคณะที่ชอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรามี14คณะพร้อมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสร้างโอกาสที่มากกว่ากำหนดวิธีเรียนได้ด้วยตนเองเพื่ออนาคตที่ดีเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1: ท่านผู้ฟังคะต่อไปท่านจะได้รับฟังการบรรยายสรุปของกระบวนวิชาสังคมวิทยาเบื้องต้นหรือรหัสวิชา SOC 1013เป็นการบรรยายครั้งที่10โดยอาจารย์ทิตินันท์ผิวนินจากคณะมนุษยศาสตร์ขอเชิญรับฟังค่ะ
2: สวัสดีครับนักศึกษามาพบกับการบรรยายสรุปกระบวนวิชา SOC 1013สังคมวิทยาเบื้องต้นนะครับครั้งนี้ก็เป็นการบรรยายครั้งที่10นะครับกับผมอาจารย์ทิตินันท์ผิวนินจากภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะฮะในวันนี้เราก็ยังเป็นการบรรยายต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับก็คือยังอยู่ในบทที่3นะฮะในเรื่องของโครงสร้างและการขัดเกลาทางสังคมซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยอาจารย์พูดไปถึงลักษณะของโครงสร้างทางสังคมนะครับลักษณะพื้นฐานนะฮะซึ่งโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมก็จะมี2มุมมองนะมุมมองแบบแมโครเลเวลนะครับก็คือมองแบบมหภาคก็คือมองโครงสร้างอันใหญ่แล้วก็เข้าไปศึกษาถึงพฤติกรรมของคนในสังคมในระดับย่อยลงมานะฮะกับอีกด้านนึงก็คือมองจากการปฏิสัมพันธ์ของคนในระดับตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยแล้วก็สะท้อนให้เห็นโครงสร้างทางสังคมขนาดใหญ่จากแบบแผนพฤติกรรมเหล่านั้นก็ได้คือจะมองจากภาพใหญ่ไปเล็กหรือมองจากภาพเล็กไปอันใหญ่ก็ได้นะครับในลักษณะของโครงสร้างสังคมแล้วครั้งที่แล้วเราก็ยังพูดไปถึงเรื่องขององค์ประกอบหลักๆในโครงสร้างสังคมซึ่งมี4อันเนาะก็คือเรื่องของสถภาพบทบาทกลุ่มทางสังคมแล้วก็สถาบันทางสังคมนะครับซึ่งในครั้งที่แล้วอธิบายไปถึงองค์ประกอบแรกเลยก็คือเรื่องของสถภาพสถภาพของคนมีอยู่2แบบนะฮะแบบแรกเลยก็คือสถภาพที่ติดตัวโดยกำเนิดนะครับกับอีกอันนึงคือสถภาพที่ได้มาโดยความสามารถหรือสถภาพสัมฤทธิ์นะฮะซึ่งได้มาภายหลังก็แต่ละคนก็จะมีสภาพหลากหลายที่อยู่ในตัวคนคนเดียวเนี่ยแต่มีสภาพในหลากหลายด้านนะฮะขึ้นอยู่กับบริบทขึ้นอยู่กับการปฏิสัมพันธ์ของแต่ละช่วงเวลากับผู้คนตามสถานการณ์ที่ทุกคนต้องใช้ชีวิตนะฮะก็อาจจะหยิบสภาพบางอย่างมาใช้บางช่วงก็อาจจะใช้บางสภาพบางช่วงก็ไม่ได้ใช้อย่างเช่นอยู่บ้านเราใช้สภาพความเป็นลูกอย่างเงี้ยเนาะติดตัวมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมแต่ถ้ามันอยู่ที่มหาวิทยาลัยก็คงไม่ได้ใช้สภาพความเป็นลูกเนาะก็อาจจะใช้สภาพความเป็นนักศึกษาหรือเป็นลูกค้าถ้าเราไปซื้อของกับแม่ค้าอย่างเงี้ยเนาะฮะอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งองค์ประกอบที่2นะครับสำหรับวันนี้เราจะพูดก็ถึงองค์ประกอบโครงสร้างสังคมที่เรียกว่าบทบาทนะครับสถานภาพกับบทบาทมักจะมาด้วยกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องสถานภาพแล้วนะฮะบทบาทก็ไม่ยากเลยที่เราจะทำความเข้าใจในสภาพคือเหมือนเป็นการบอกตำแหน่งแห่งที่ของคนนะว่าคนมีตำแหน่งอะไรแล้วมีอะไรนะความคาดหวังของคนในสังคมที่ต้องปฏิบัติตำแหน่งนั้นเนี่ยตามสภาพนั้นเนี่ยอย่างไรบ้างซึ่งไอ้ความคาดหวังของสังคมเนี่ยมักสะท้อนออกมาในเรื่องของบทบาทที่คนต้องแสดงออกมานั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราอาจจะบอกได้ว่าตัวบทบาทเนี่ยเป็นชุดของสิทธิและหน้าที่ที่มันผูกติดกับสถานภาพทางสังคมนะครับแล้วก็เป็นชุดของความคิดเชิงนามธรรมที่กำหนดแล้วก็ชี้นำพฤติกรรมของปัจเจกนะฮะเวลาเราอยู่ในสถานภาพทางสังคมใดแบบใดแบบหนึ่งเนี่ยไอชุดของแบบแผนพฤติกรรมเนี่ยมันจะบอกให้เราเนี่ยรู้ได้ว่าเราต้องทำตัวอย่างไรในการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับคนอื่นๆนะฮะเราควรจะแสดงการกระทำทัศนคติหรือพฤติกรรมแบบไหนต่อคนอื่นอย่างไรเนี่ยบทบาทจะเป็นตัวบอกซึ่งบทบาทมันก็จะสอดคล้องไปตามสถานภาพที่เราถือเอาไว้หรือว่าสถานภาพที่เราต้องใช้ในเวลานั้นๆ นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยตัวสภาพทางสังคมมันก็เลยเป็นชุดของบทบาทที่มันนอกเหนือไปจากตัวปัจเจกบุคคลแล้วนะครับแล้วก็บางทีตัว บทบาทก็เป็นสิ่งที่คนอื่นๆเนี่ยคาดเดาได้หรือว่าคาดหวังว่าบุคคลนั้นๆเนี่ยจะมีพฤติกรรมแล้วก็การกระทำไปในทิศทางแบบที่สังคมคาดหวังนะครับอ่ะยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นเรามีสัญชาติเป็นนักศึกษาเราคาดหวังว่านักศึกษาต้องเป็นยังไงบ้างเช่นตั้งใจเรียนอะไรนะมีความรู้ความสามารถมีทักษะต่างๆเนี่ยเนาะอันนี้คือสิ่งที่สังคมคาดหวังนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีบทบาทในการทำสิ่งเหล่านั้นตามที่สังคมคาดหวังนะครับเช่นเราเป็นนักศึกษาเราก็ควรจะไปเรียนถูกไหมหรือว่าเราก็ควรจะมีทักษะในการฟังพูดอ่านเขียนต่างๆได้เป็นอย่างดีเพราะเขาถือว่าคุณมีบทบาทหน้าที่ตอนนั้นคุณต้องตั้งใจเรียนคุณต้องเข้าห้องเรียนคุณต้องอ่านหนังสืออย่างเงี้ยอันนี้คือบทบาทที่คุณต้องแสดงออกมาหรือถ้าเป็นในเรื่องของอาชีพถ้าเราพูดถึงสภาพความเป็นครูอย่างไงก็ได้เป็นครูอาจารย์ข่าวค่อนข้างเยอะนะครูอาจารย์ในปัจจุบันบทบาทของครูอาจารย์ต้องทำอะไรบ้างเช่น1สอนใช่ไหมสอนให้ความรู้ให้คำแนะนำกับลูกศิษย์นักเรียนนักศึกษาอย่างเงี้ยนะฮะต้องครูต้องเป็นคนที่มีความรู้ต้องมีบทบาทสำคัญในการชี้นำความรู้ให้แก่สังคมอะไรแบบเนี้ยนะฮะหรือสถานภาพเป็นพระนะฮะพระก็มีข่าวเยอะเหมือนกันในช่วงนี้พระมีบทบาทอะไรบ้างเราในคนในสังคมอ่ะจะมีมโนทัศน์หรือมีภาพจำอยู่ในหัวเนี่ยร่วมกันหรือมีความคาดหวังร่วมกันว่าสภาพแบบเนี้ยต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะฮะเช่นพระก็ต้องเคร่งครัดในศีลในธรรมอย่างเงี้ยเนาะหรือพระจะต้องมีบทบาทในการถ่ายทอดหลักธรรมให้กับชาวบ้านเป็นตัวแทนที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นพอพระเนี่ยแสดงบทบาทไม่สอดคล้องกับสถานภาพที่ตัวเองถืออยู่มันก็ทำให้คนในสังคมเกิดข้อสงสัยหรือเกิดข้ออะไรนะตะขิดตะขวงใจเกิดขึ้นต่างๆอย่างเช่นพระมาเดินห้างอย่างเงี้ยคนก็เอ๊ะได้หรือเปล่าหรือเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมพระมาไลฟ์ขายของอาจจะไม่ได้เลยขายของเลยตรงพระมาไลฟ์แล้วก็ขายวัตถุมงคลอย่างเงี้ยเนาะเชิญชวนประชาชนไปขายวัตถุมงคลบทบาทแบบนี้มันเหมาะสมกับสันภาพหรือสิ่งที่เขาดำรงอยู่หรือเปล่ามันก็จะเกิดข้อคำถามเกิดขึ้นนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงสันภาพมันก็เลยต้องพูดคู่กับบทบาทหรือเราพูดเรื่องบทบาทก็ควบคู่ไปกับสันภาพด้วยมันคือความคาดหวังของสังคมต่อการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมและการกระทำต่างๆที่มันสอดคล้องไปตามสันภาพของคนนะฮะทีนี้บทบาทมันจะมีกรณีที่บทบาทมันขัดแย้งกันได้ไหมก็ได้นะครับอย่างเช่นมันโยงไปกับเรื่องสัญภาพแหละอย่างเช่นกรณีว่าเราถือสัญภาพหลายอันในเวลาเดียวกันเราก็จำเป็นต้องแสดงบทบาทของหลายสัญภาพไปในเวลาเดียวกันซึ่งบางบทบาทก็ขัดแย้งกันตัวอย่างที่ค่อนข้างคลาสสิกมากๆเลยแล้วก็พูดกันบ่อยคืออย่างเช่นพ่อเป็นตำรวจลูกเป็นโจรอย่างเงี้ยเนาะพ่อจะแสดงบทบาทอะไรในการจัดการกับลูกนะฮะก็คือถ้าใช้สถานภาพความเป็นตำรวจบทบาทก็คือต้องจับผู้ร้ายก็คือต้องจับลูกตัวเองเพราะลูกตัวเองมีสถานภาพเป็นโจรนะครับหรืออีกด้านนึงถ้าแสดงบทบาทความเป็นพ่อก็ต้องเอ็นดูลูกเนาะก็อาจจะไม่สามารถจับลูกตัวเองได้เพราะในฐานะความเป็นลูกเนี่ยมันก็จะมีบทบาทที่ขัดแย้งกันหรือกรณีเอาใกล้ตัวเราก็ได้เนาะอย่างเช่นเราเรียนออนไลน์ที่บ้านนะครับเหมือนที่อธิบายไปในครั้งก่อนให้ได้ฟังบรรยายเราบอกว่าเราเรียนออนไลน์ที่บ้านเรามีสภาพเป็นลูกเป็นนักศึกษาเนาะแล้วแม่ก็อยู่ด้วยในบ้านนะฮะแล้วแม่ก็ช่วยทำอันนี้ให้หน่อยสิทำงานบ้านอันนี้ให้หน่อยเรานั่งเรียนออนไลน์อยู่เราอาจจะเกิดความขัดแย้งในบทบาทว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรดีในสถานภาพที่เราก็เป็นลูกด้วยเป็นนักศึกษาด้วยเป็นลูกก็ต้องช่วยงานพ่อแม่แล้วก็ต้องเรียนด้วยอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเกิดความขัดแย้งหรือว่าพ่อแม่เจ็บป่วยแล้ววันนั้นเรามีสอบเราจะเลือกใช้บทบาทไหนหรือว่าแสดงสถานภาพอะไรซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ชีวิตประจำวันของคนมากมายนะฮะเหมือนที่เคยสอนเป็นตอนเรื่องของทฤษฎีความขัดแย้งอะความขัดแย้งไม่ได้เป็นความขัดแย้งในระดับ สังคมขนาดใหญ่เสมอไปความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในระดับตัวบุคคลที่เรามีความลังเลว่าเราจะทำอันนี้หรือไม่ทำอันนี้ทำอันนี้แล้วจะเกิดปัญหาอันนั้นหรืออะไรเงี้ยเนาะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากพื้นฐานองค์ประกอบของโครงสร้างสังคมนี่แหละว่าเรามีหลายสถานภาพแล้วเราก็มีหลายบทบาทในเวลาเดียวกันนะฮะอย่างบางทีหนึ่งสถานภาพมันมีชุดบทบาทเยอะมากนะครับแล้วบทบาทก็เปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละช่วงวัยด้วยอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างสถานภาพความเป็นลูกอ่ะมันผันแปรไปเรื่อยๆนะมันไม่ได้บอกว่าตอนคุณเป็นเด็กเนาะเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยบทบาทความเป็นลูกคืออาจจะแค่เติบโตพัฒนาการสมวัยไม่เล่นโซนแค่นั้นพ่อแม่แฮปปี้แล้วอย่างเงี้ยเนาะตั้งใจเรียนนะฮะแต่พอโตขึ้นมาระดับหนึ่งพ่อแม่ก็จะคาดหวังบทบาทของคุณมากกว่านั้นเพิ่มขึ้นถูกไหมว่าอาจจะต้องแบบตั้งใจเรียนให้เก่งทำงานบ้านช่วยงานบ้านอะไรอีกอะตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีเป็นคนดีหารายได้ได้เยอะก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหรือพ่อเนี่ยพ่อแม่เริ่มแก่เฒ่าแล้วลูกก็เริ่มโตละเริ่มทำงานความคาดหวังในชุดบทบาทที่ลูกควรแสดงออกกับพ่อแม่เช่นความกตัญญูกตเวทีการเลี้ยงดูพ่อแม่การดูแลพ่อแม่ยามเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นตัวสภาพมันยังคงเดิมนะความเป็นลูกมันเหมือนเดิมแต่ชุดบทบาทมันขยับขยื่นเปลี่ยนตลอดเวลาได้เช่นเดียวกันนะฮะเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่นักสังคมวิทยามองทั้งภาพที่มันเป็นหยุดนิ่งเนาะก็คือเป็นโซเชียลสแตติกหรือว่าสังคมสถิตโครงสร้างสังคมเนาะก็มองในเรื่องของสังคมที่เป็นพลวัตซึ่งมันก็เป็นเรื่องเดิมอ่ะบทบาทมันเดิมแต่บทบาทมันขยับขยื่นเปลี่ยนตลอดเวลานะฮะตัวต่อมานะครับก็คือในเรื่องของกลุ่มทางสังคมจากสภาพจากบทบาทองค์ประกอบที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือตัวกลุ่มทางสังคมนะฮะในพจนานุกรมสังคมวิทยานะครับเรานิยามมโนทัศน์ของกลุ่มทางสังคมเอาไว้ก็คือกลุ่มบุคคลที่สมาชิกในกลุ่มติดต่อสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบนะฮะแล้วก็มีแบบแผนรวมถึงเป็นที่ยอมรับนะครับกลุ่มสังคมจะมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความสนใจคล้ายกันทำให้กลุ่มมีเอกลักษณ์แตกต่างกับกลุ่มอื่นๆกลุ่มสังคมเนี่ยจะแบ่งได้อยู่เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือ1เลยก็คือกลุ่มปฐมภูมิหรือ primary group กับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มทุติยภูมิหรือว่า secondary group นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราดูจากนิยามที่พจนานุกรมสังคมวิทยาบอกเอาไว้เนี่ยมันก็สะท้อนลักษณะสำคัญเลยนะฮะของการเป็นกลุ่มทางสังคมเอาไว้2ประการอันแรกเลยก็คือการมีลักษณะร่วมกันแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะครับกลุ่มทางสังคมเนี่ยจะประกอบไปด้วยสมาชิกทางสังคมมากกว่า2คนขึ้นไปรวมกันนะฮะซึ่งสมาชิกของสังคมมักจะมีลักษณะที่เป็นแบบลักษณะร่วมหรือความสนใจร่วมอย่างใดอย่างหนึ่งคล้ายคลึงกันอย่างเช่นเพศอาชีพการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์นะครับแล้วก็ไอ้ลักษณะร่วมกันดังกล่าวเนี่ยทำให้กลุ่มทางสังคมมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างไปจากกลุ่มทางสังคมอื่นๆกลุ่มเพื่อนสนิทในสมัยมัธยมเนี่ยก็มักจะมีความแตกต่างไปจากกลุ่มเพื่อนที่เรียนในสาขาเดียวกันในตอนระดับมหาวิทยาลัยซึ่งไอ้กลุ่มเพื่อนตอนมัธยมเนี่ยกับเพื่อนมหาวิทยาลัยจะมีลักษณะต่างกันไม่ว่าจะเป็นขนาดของจำนวนเพื่อนเนาะขนาดของกลุ่มนะครับความผูกพันใกล้ชิดถิ่นที่อยู่อาศัยเราลองนึกถึงตอนมัธยมกันนะเพื่อนมัธยมเพื่อนโรงเรียนประถมมัธยมเราบ้านมันอยู่ละแวกเดียวกันใกล้ๆกันถูกปะแต่พอมาเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเพื่อนนี่คือบ้านอยู่กันกระจัดกระจายมากบางคนมาจากคนละภูมิภาคมาอยู่หอพักบางคนอยู่ในบ้านในกรุงเทพด้วยกันหรือในจังหวัดเดียวกันก็อยู่ต่างพื้นที่คนละเขตคนละทิศคนละทางกันมากเลยอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นอันหนึ่งเหมือนกันหรือว่าถ้ามาเข้าสู่โลกการทำงานก็จะเห็นดีกว่าไอ้กลุ่มแบบเพื่อนสนิทในที่ทำงานก็อยู่กับคนละทิศคนละทางอีกเช่นเดียวกันนะฮะรวมไปถึงความผูกพันใกล้ชิดก็แตกต่างกันเนาะดังนั้นแล้วมันก็เลยทำให้มันมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปนะฮะตามกลุ่มต่างๆนะครับส่วนลักษณะที่2นะฮะของกลุ่มทางสังคมก็คือจะต้องมีการรวมกันของสมาชิกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วก็สมาชิกจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่มอย่างต่อเนื่องนะฮะ จนพัฒนากลายมาเป็นความรู้สึกของการเป็นพวกเดียวกันอันนี้คือสิ่งสำคัญนะฮะมีคนแล้ว2คนขึ้นไปเป็นกลุ่มละมีปฏิสัมพันธ์มีขนาดความขนาดของกลุ่มนู่นนี่แต่สิ่งสำคัญอีกอันนึงคือในกลุ่มต้องมีปฏิสัมพันธ์แล้วมีความรู้สึกร่วมกันว่าเราเป็นกลุ่มเดียวกันนะฮะตัวอย่างนะครับอย่างเช่นการที่ผู้คนจำนวนหนึ่งยืนรอรถโดยสารณจุดเดียวกันเป็นประจำทุกวันเวลาเดียวกันเพื่อโดยสารรถประจำทางคันเดียวกันเนี่ยจะไม่สามารถรับว่าเป็นกลุ่มทางสังคมได้เพราะว่าคนไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันคนน่ะอาจจะออกมายืนรอตอนเช้ามารอรถเมย์อย่างเงี้ยเนาะทุกๆวันเป็นกลุ่มเดิมๆเพราะบ้านอยู่ละแวกเดียวกันไปทำงานเวลาเดียวกันก็เนี่ยอยู่กันอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันเป็นเดือนแต่ไม่เคยพูดคุยอะไรกันเลยไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรกันเลยอันนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นกลุ่มทางสังคมแต่ถ้ากลุ่มคนเหล่านี้มีการพูดคุยปฏิสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยเนาะมีการติดต่อกันถือว่าเป็นรู้สึกเป็นพวกเดียวกันได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มทางสังคมอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้ความรู้สึกของความเป็นกลุ่มเนี่ยค่อนข้างสำคัญเวลาเราศึกษาเรื่องกลุ่มทางสังคมเราจะถามเรื่องความรู้สึกความผูกพันของผู้คนต่อกลุ่มต่อกันเนาะเช่นเราถามว่าคุณเป็นกลุ่มอะไรอะไรเงี้ยเนาะเราจะบอกว่าคนในกลุ่มเรามีใครบ้าง1 2 3 4แล้วมันรู้สึกต่อกันยังไงไว้วางใจกันกลุ่มใกล้ชิดกลุ่มห่างไกลนะฮะเป็นกลุ่มในกลุ่มนอกนะครับอินกรุ๊ปเอากรุ๊ปอย่างเงี้ยเนาะกลุ่มในก็คือเป็นกลุ่มที่เรารู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันรู้สึกว่าอยู่ใกล้ชิดกันคือใกล้ชิดไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นใกล้ชิดทางกายภาพนะฮะแต่หมายความใกล้ชิดทางจิตใจมีความผูกพันใกล้ชิดเนาะกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เรารู้สึกถึงความไม่เป็นพวกเดียวกันหรือเป็นกลุ่มนอกนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นดัชนีชี้วัดว่าการรวมกลุ่มในสังคมเนี่ยนับว่าเป็นกลุ่มทางสังคมได้หรือเปล่านะฮะก็ดูจากความรู้สึกของผู้คนนะครับอ่ะดังนั้นแล้วเราอาจจะแบ่งใหญ่ๆก็คือกลุ่มปฐมภูมิกับกลุ่มทุติยภูมินะฮะก็ถ้าเราดูเป็นกลุ่มในอาจจะเป็นกลุ่มปฐมภูมิคือเป็นกลุ่มเริ่มต้นกลุ่มแรกเริ่มกลุ่มที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆนะครับกับอีกอันนึงก็คือกลุ่มทุติยภูมิหรือ secondary group เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่อาจจะอยู่ห่างไกลกันถ้าอาจารย์ลองสรุปสั้นๆเนาะให้เราทำความเข้าใจนะฮะเรื่องของกลุ่มแบบแรกเลยปฐมภูมิก็คือเป็นกลุ่มที่สมาชิกอาจจะมีจำนวนไม่มากนะครับมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันสม่ำเสมอคนมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดแล้วก็มักปฏิสัมพันธ์กันแบบต่อหน้านะครับแบบ face to face นะครับแล้วก็จะมีการสร้างมาตรฐานเฉพาะของกลุ่มตัวเองขึ้นมาเนาะว่าแบบไหนภาษาของตัวเองหรือว่าอาจจะมีค่านิยมอะไรบางอย่างร่วมกันต่างๆเนาะทีนี้กลุ่มปฐมภูมิเนี่ยมีบทบาทหลายอย่างกับชีวิตมนุษย์นะฮะอันแรกเลยก็คือทำให้แต่ละคนเนี่ยเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันของสมาชิกในสังคมคนอื่นๆภายใต้กลุ่มปฐมภูมิเนี่ยก็จะเรียนรู้พวกค่านิยมบรรทัดฐานทัศนคติแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆทีนี้ไอการเรียนรู้พวกนี้เนี่ยในทางสังคมวิทยาเราก็เรียกว่าเป็นเหมือนแบบกระบวนการขัดเกลาทางสังคมหรือว่า socialization นั่นเองนะครับซึ่งมีความสำคัญมากๆเลยตัวอย่างของกลุ่มปฐมภูมิก็อย่างเช่นกลุ่มคนในครอบครัวเนาะใกล้ชิดนะฮะมีสมาชิกไม่เยอะแล้วก็มีอิทธิพลกับเราในหลายๆอันหรือเพื่อนสนิทก็ใช่นะฮะลักษณะที่2คือการสร้างความผูกพันระหว่างสมาชิกในสังคมเนี่ยทำให้ปัจเจกบุคคลมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดแล้วก็รู้สึกเป็นกลุ่มเดียวกันมีกิจกรรมทางสังคมใกล้ชิดกันมากขึ้นนะฮะเป็นทำกิจกรรมร่วมกันได้ดีมากขึ้นแล้วก็ในด้านการควบคุมทางสังคมนะฮะทัศนคติพฤติกรรมและการกระทำของกลุ่มแบบปฐมภูมิเนี่ยมันจะถูกชี้นำผ่านการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆเนาะซึ่งถ้าเป็นกลุ่มปฐมภูมิมักจะมีการควบคุมแบบไม่เป็นทางการนะฮะแต่ถ้าเป็นกลุ่มแบบทุติยภูมิอาจจะมีการควบคุมแบบเป็นทางการใช้กฎกติกากฎระเบียบกฎหมายเนี่ยมาควบคุมแต่ถ้าเป็นกลุ่มคนใกล้ชิดอาจจะเป็นแค่การลงโทษเล็กๆน้อยๆการควบคุมโดยการแบบใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเป็นกลุ่มปฐมภูมิเรานึกภาพออกแหละอาจจะเป็นคนใกล้ชิดของเราเป็นเพื่อนพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มทุติยภูมิเนี่ยก็ตรงกันข้ามเลยก็คือกลุ่มทุติยภูมิหรือ secondary group เนี่ยนะครับ ก็เป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่มีการปฏิสัมพันธ์แบบทางอ้อมมากกว่าแบบซึ่งหน้าหรือแบบ face to face นะฮะความผูกพันใกล้ชิดก็มีแต่มีแบบไม่มากมีแบบหลวมๆนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่เนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่เป็นส่วนตัวไม่เน้นความผูกพันใกล้ชิดเน้นการติดต่อแลกเปลี่ยนกันบนพื้นฐานของผลประโยชน์ตามบทบาททางสังคมที่แต่ละคนมีนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่จะติดต่อการหรือปฏิสัมพันธ์กันแบบเป็นทางการมากกว่ากลุ่มปฐมภูมินะครับอย่างเช่นในพรรคการเมืองในสมาคมศิษย์เก่าอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นหรือกลุ่มองค์กรเนี่ยเนาะก็จะถือว่าเป็นกลุ่มทุติยภูมินะฮะสำหรับบทบาทสำคัญของกลุ่มทางสังคมไม่ว่าจะเป็นปฐมภูมิหรือทุติยภูมิเนี่ยก็คือมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดชี้นำพฤติกรรมการกระทำทางสังคมของแต่ละคนที่เป็นสมาชิกภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเราอะมีทั้งสารภาพมีทั้งบทบาทใช่ไหมที่เป็นตัวบอกว่าสภาพจะบอกว่าเรามีตำแหน่งอยู่ตรงไหนทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้บทบาทก็สอดคล้องไปตามสารภาพว่าคุณจะต้องแสดงบทบาทอะไรนะฮะตามสภาพที่คุณมีตามสถานการณ์ที่คุณปฏิสัมพันธ์รวมไปถึงว่าคุณอยู่ในกลุ่มแบบไหนด้วยกลุ่มปฐมภูมิกลุ่มทุติยภูมิก็เป็นตัวกำหนดชี้นำพฤติกรรมการกระทำของเราด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นทั้ง3ตัวนี้ถือว่าเป็นโครงสร้างที่สำคัญแหละในการบอกว่าชีวิตเราหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันของเรารูปแบบความคิดรูปแบบพฤติกรรมรูปแบบการแสดงออกต่างๆการกระทำของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะทีนี้ประเด็นที่มันน่าสนใจเกี่ยวกับมโนทัศน์หรือแนวคิดเรื่องของกลุ่มทางสังคมเนี่ยก็คือตัวปัจเจกบุคคลจะเป็นสมาชิกของกลุ่มทางสังคมใดกลุ่มทางสังคมหนึ่งเสมอไม่ว่าสังคมนั้นเนี่ยจะมีกลุ่มมากน้อยแค่ไหนหรือไม่มีสังกัดอะไรใดๆเลยเป็นไปไม่ได้เลยที่คนหนึ่งคนจะไม่มีกลุ่มเลยนะฮะน้อยที่สุดเราก็คือมีกลุ่มปฐมภูมิก็คือครอบครัวของเรานะครับแล้วก็ในกิจกรรมทางสังคมในชีวิตประจำวันต่างๆของคนเนี่ยตั้งแต่การเลี้ยงดูลูกนะครับการผลิตสินค้าการซื้อขายแลกเปลี่ยนการประกอบกิจกรรมทางศาสนาการเข้าไปเรียนเนาะหรือการศึกษาในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆการขับเคลื่อนทางสังคมการทดลองทางวิทยาศาสตร์กลุ่มกิจกรรมทางการเมืองการก่อสงครามต่างๆเนี่ยเนาะมันก็ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุ่มต่างๆที่ทำให้ปัจเจกแต่ละคนเนี่ยหรือทำให้บุคคลแต่ละคนนะครับเรียนรู้แล้วก็ได้รับการขัดเกลาไปเรื่อยๆเราจะเรียนรู้ไปเรื่อยตามกลุ่มที่เราเข้าไปอยู่เนาะเหมือนตอนเมื่อก่อนเราอยู่ในบ้านเราก็เรียนรู้จากพ่อแม่ใช่ไหมเพราะเป็นกลุ่มปฐมภูมิเราเรียนรู้กับเพื่อนแถวบ้านเราก็เลยเอาเขาเล่นกันยังไงกติกาเป็นแบบไหนพูดภาษาแบบไหนควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรอะไรที่สังคมยอมรับไม่ยอมรับพอเราเข้าโรงเรียนก็จะมีกลุ่มเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมพอขยับขึ้นมาเข้าโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมเข้าสู่มหาวิทยาลัยอยู่นี้ปิ้งเป็นโลกออนไลน์เราเข้าไปจอยในกลุ่มต่างๆได้อีกมากมายนะฮะหรือการขับเคลื่อนทางสังคมต่างเราจะเรียนรู้อยู่เสมอนะครับว่าแล้วเราก็ถูกขัดเกลาไปแล้วโอ้ยอันนี้ทำไม่ได้อันนี้ควรทำอันนี้ไม่ควรทำอะไรเงี้ยต่างๆดังนั้นกลุ่มทางสังคมเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการขัดเกลาทางสังคมของคนอย่างมากนะฮะไม่น้อยไปกว่าตัวสภาพและบทบาทเลยนะครับสำหรับในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ที่สำคัญนั่นคือในเรื่องของบทบาทแล้วก็กลุ่มทางสังคมซึ่งกลุ่มทางสังคมก็มีทั้งกลุ่มปฐมภูมิและกลุ่มทุติยภูมินะครับอย่างที่บอกไปเดี๋ยวในครั้งหน้าเราจะมาต่อกันในบทที่3อยู่เหมือนเดิมนะฮะก็จะเป็นส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของสถาบันทางสังคมแล้วก็การขัดเกลาทางสังคมนะครับและนี่ก็คือเนื้อหาการบรรยายสรุปของวิชา SOC 1013สังคมวิทยาเบื้องต้นในครั้งนี้นะฮะเจอกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: เพื่ออนาคตที่ดีคุณเลือกสถานศึกษาที่ใช่เลือกคณะที่ชอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรามี14คณะพร้อมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสร้างโอกาสที่มากกว่ากำหนดวิธีเรียนได้ด้วยตนเองเพื่ออนาคตที่ดีเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือการบรรยายสรุป ของกระบวนวิชาสังคมวิทยาเบื้องต้นหรือรหัสวิชา SOC 1013เป็นการบรรยายครั้งที่10โดยอาจารย์ทิตินันท์ผิวนินจากคณะมนุษยศาสตร์ค่ะ

รายการวิทยุการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมุ่งส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองและบริการความรู้มายังประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตลาดวิชาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 10:15 นจากนี้ไปเชิญรับฟังเพลงไทยสากลครับ

0: Hey, พลอยแบบว่าเย็นนี้ไปช้อปปิ้งชิลๆขำๆที่ยามกันปะ
1: โอเคจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่เบ๊ะๆไปได้อยู่แล้ว
0: งั้นโอเคเลยบ๊ายบายจุ๊บ
2: ๆหยุดทำลายภาษาไทยหันมาใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องกันเถอะครับ
3: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาวันนี้ขอเสนอบทความโรคเรื้อนโรคเรื้อนหรือในอดีตเรียกว่าขี้ทูดเป็นโรคติดต่อเรื้อรังสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อไมโครแบคทีเรียมริเพรสการติดต่อเชื้อโรคเรื้อนเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านระบบทางเดินหายใจจากการสูดละอองเสมหะที่มีเชื้อโรคเรื้อนโดยการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษาซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานและมีการคลุกคลีบ่อยๆซึ่งจากการศึกษาเชื่อว่าต้องสัมผัสคลุกคลีกับผู้ป่วยสัปดาห์ละ3วันวันละ30นาทีเป็นอย่างน้อยจึงจะติดเชื้อโรคเรื้อนเชื้อโรคเรื้อนเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไม่ทำให้เกิดโรคทุกรายจะมีเพียงร้อยละ5เท่านั้นที่จะแสดงอาการโรคเรื้อนเพราะคนปกติจะมีภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคเรื้อนโดยธรรมชาติอยู่แล้วโรคเรื้อนสามารถเกิดกับบุคคลได้ทุกเพศทุกวัยแต่พบน้อยในเด็กแรกเกิดระยะฟักตัวเมื่อเชื้อโรคเรื้อนเข้าสู่ร่างกายจะแพร่จำนวนเชื้ออย่างช้าๆโดยทั่วไปประมาณ 3-5 ปีแต่ปัจจุบันพบว่าอาจนานกว่านั้นคือ 8-12 ปีในชนิดเชื้อมากลักษณะอาการโรคเรื้อนจะแสดงอาการทางผิวหนังและประสาทส่วนปลายอาการทางผิวหนังวงด่างสีซีดหรือเข้มกว่าผิวหนังปกติผิวหนังแห้งเหงื่อไม่ออกหรือตุ่มหรือปื้นนูนแดงผิวหนังอิ่มฉ่ำเป็นมันร่วมกับการสูญเสียความรู้สึกหรือชาไม่คันในรอยโรคหรือผิวหนังบริเวณที่รับความรู้สึกจากเส้นประสาทส่วนปลายที่ถูกทำลายโดยเชื้อโรคเรื้อนอาการเส้นประสาทส่วนปลายสูญเสียหน้าที่บวมโตหรือกดเจ็บผู้ป่วยโรคเรื้อนอาจมีอาการทั้งทางผิวหนังหรือเส้นประสาทหรืออย่างใดอย่างหนึ่งได้การรักษาโรคเรื้อนเกิดจากเชื้อโรคสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการใช้ยากินตามชนิดของโรคคือผู้ป่วยเชื้อน้อยกินยาติดต่อกัน6เดือนผู้ป่วยชนิดเชื้อมากกินยาติดต่อกัน24เดือนหลังจากผู้ป่วยกินยาเพียงครั้งเดียวสามารถฆ่าเชื้อโรคเรื้อนได้ถึง 99% ในเวลา3วันดังนั้นผู้ที่กำลังรักษาอยู่จึงไม่สามารถแพร่เชื้อโรคเรื้อนได้และเมื่อรักษาหายแล้วแม้จะปรากฏว่ามีความพิการแต่ก็ไม่มีเชื้อโรคเรื้อนอยู่ในร่างกายสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติการรักษาตั้งแต่เริ่มมีอาการจะป้องกันความพิการได้รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลา
4: ใจมากค่ะที่รู้ว่าจะมีลูก
5: น้ำตาไหลเลยค่ะพอคุณหมอบอกว่าท้อง
6: ปลื้มใจที่สุดก็รอมาตั้งนานแล้วนี่ค่ะ
7: นี่คือคำพูดจากคุณแม่หลายท่านเมื่อรู้ตัวว่าตนเองตั้งครรภ์พอรู้แล้วคุณแม่ทำอย่างไรต่อไปครับ
8: ก็รีบไปฝากท้องสิคะ
9: ฝากท้องตั้งแต่เนิ่นๆอย่าให้ท้องเกิน3เดือน
7: ใช่เลยครับท้องแล้วไม่ต้องรอให้ลูกดิ้นรีบฝากครรภ์ทันทีเมื่อรู้ตัวว่าตั้งครรภ์ที่สถานีอนามัยใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลทุกแห่งลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยฝากท้องเร็วไวไปคลอดโรงพยาบาลด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อนามัยที่12กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
10: เรือกอและที่ปัตตานีศิลปะชิ้นเอกบนท้องทะเลไทยล่องกองที่อร่อยที่สุดอยู่ที่ตันยงมัดนราธิวาสนำรายได้เข้าประเทศปีละหลายล้านบาทยะลาดินแดนนกเขาเสียงทองที่สร้างชื่อเสียงนำรายได้มหาศาลเข้าประเทศส่วนหนึ่งของผลผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสองมือของคนไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สร้างความภูมิใจเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งเราคนไทยทุกคนไม่ละทิ้งพี่น้องไทยให้สู้ภัยอยู่เพียงลำพังอย่าปล่อยให้ความหวาดระแวงมาสร้างรอยแยกบนแผ่นดินไทย

0: เลิกบุหรี่สามารถทำได้ด้วยความตั้งใจจริงของคุณ
1: 1600สายเลิกบุหรี
0: ่1600สายเลิกบุหรี่เปิดให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์จันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 20:00 นมาเลิกบุหรี่กันเถอะครับเพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเองโทร1600สายเลิกบุหรี่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ National Quit Line Center
2: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปรนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส

เราจะปล่อยให้ความไม่เข้าใจมาทำลายความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่หลอมรวมเป็นเอกลักษณ์ชายแดนใต้นั้นหรือถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องร่วมมือสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้

งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการรักเจ๊เหครับ

ีท่านผู้ฟังทั้งเป็นทั้งเป็นคนเคยเปิดเครื่องรับฟังก็ได้สถานีวิทยุ912 99.10 เมกะเฮิรตซ์ปาปานี่เนาะแม่เทียบก็มาสวัสดีท่านผู้ฟังทั้งเป็นคนสวัสดีไปยังคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาคุณพี่คุณน้องคุณลูกหลานตลอดจนโลกเล็กเด็กแดงทั้งไปทั้งไปวันนี้สวัสดีไปโยกับปะโดปะโดโยเทศสถานีแม่เทียบโยเทศสถานีสถานีตัวตัวไปบ้านเรือหัวตัวตัวไปเนาะกัดแม่เทียบก็เวเวเวเวโยปะโดปะโยเทศสถานีที่จัดเพลงหายในรูปเพลงอะไรนั่นตามใจปะโดยานั่นในปะโดเลือกก็เติมปะโดชอบเพลงไหนก็ปะโดเปิดเพลงนั่นหรือว่าใครโทรมาที่สถานีจัดขอเพลงจัดปะโดจัดให้อ่ะวันนี้รักเจ๊แม่เดียบวันเช้าน้อง48ถึง42ของเราตีทั้งเพ48ถึง42แม่เดียบก็มากันลุยกันวูกเวกวูกเวกวูกเวกปานี่กันไปยืนยุติประตูเรือนมั่งไปตื่นยุติสายตำรวจมั่งให้ได้มั่งว่ากันไปทันไปยุในรถแม่เดียบก็สวัสดีไปในรถแต่ว่าขับรถสยัดบังโอ้ยบังเลรถเต็มเมืองมากมากมากมากมากดึกดึงช้าบ้านเราอ่ะกึดึกดึงช้าค่ะสวัสดีกันวันเช้าวันนี้เดทกะวันเลไปนั่นเดทเพ่งดีเนาะเดทต้องข้อคือว่าร้อนดีนั่นแน่เงินเวลาที่เราจีออกจีเรินนั่นเราพาร่มเขาก็ได้หรือว่าเรายังผ้าคนแต่เรกว่ายังผ้าสักอาบ

ใจว่าจามเฉยเฉยเฉยเดี๋ยวนึงจะกัดท้อยซะแล้วนั่นบางทีไม่ทันได้กินยาอะไรที่โคนไปตามทางก็เขาว่าเฉยเฉยเขาแรงกันเอาได้รอดยอดขามรูดยอดขามรวบรวบรวบมาถึงทุกหัวหอมบองบองบองก็มาสามเต้หุ่นต้มน้ำให้ครักกรกกรกกรกกรกกรกกรกกรกกรกขึ้นมามาผสมกับน้ำอาบยาหวัดหายแต่ว่าเขาวังเล่นยาผู้โตผู้ตังเอ้ยไม่หายที่นั่นบ่ไม่รู้ใส่ได้นู่โควิดเท่านั้นโควิดเท่านั้นใส่แหละไม่รู้ยาโปเขากันคลายวัดง่ายปนเข้ากันกับโควิดปนเข้ากันกับใส่ได้โควิดก็จะแลยาที่เขามาชี้ให้เรานั่นความเดี๋ยวว่าเขาจะด้วนเลยเขาแกล้งแกล้งคือแกล้งเนาะภาษาเยอรมันแกล้งเราก็คือด้วนจ้าเอ้ยพ่อเชื่อพ่ออะไรไม่ทันได้เชื่อโดยดีเถอะดูนั่นก็มาชี้ให้คนสรุปเลยก็ชี้ให้คนค่ะเชื่อนั่นมันข้าไปนอนแน่งดูแลบางคนชี้เขาถึงคายบางคนชี้เขาถึงจ้าเอ้ยเจ้าเดินบ้านเราอ่ะมันต้องไม่โกนมันไอ้ใดล่ะจะเป็นมันลูกมาตาเปี้ยนะฮะพอเชื่อนั่นครับมันควักตัวย่นด้วยตัวเราเนี่ยคารวดคนว่างเล่ไม่รู้เป็นโรคอีไรห้ามบริษัทก็เขาก็บอกมาว่าจริงแม่เชื่อเขาไม่ทันได้โดยดีทียังแข็งแรงอยู่เลยแต่ว่ามันนอนหนึ่งมันสลบมานี่ก็มาชี้ในคนเลวไม่รู้ยี่ห้ออีใดยี่ห้ออีใดลังคนก็เป็นหนูทดลองยาแล่ผู้สูงอายุไม่จ่ายต้องฉีดไปถึงไอ้ไรฉีดยานั้นฉีดสองเข็มเร็วสามเข็มเร็วลังคนไม่ได้ต้องไปฉีดเข็มเด็ดซิน่านก็ว่างแล่นี่เพื่อนว่ายานั่นเชื่อนั้นมันควักตัวอยู่ในคนนั่นว่างแล่ไม่รู้เป็นโรคใดได้จ้าพุทโธพุทังเออแต่ว่ากันไม่ได้แอ๊ะกลับไม่ถึงมันไม่ถึงเนาะอ่ะกลับมาฟังไอ้นันทกรคำภาษาเจ๊เฮ้ที่ว่านี่เนาะไม่ได้ว่าดิเจ๊อย่าเห็นใครเลยเจ๊เฮ้บ้านหรือเด็กเจ๊บ้านนั่นคำแรกภาษาเจ๊เฮ้ที่ว่านี่ก็มีนั่นทางรายการนั่นก็เลยเจ๊เฮ้ต้องพีแต่ว่าคำแรกวันนี้เนาะเอาเป็นว่าหาคำเขาคำนี่ไม่เดี๋ยวเอามาเปลี่ยนพิเศษคำแรกคือคำว่าข้าวคือเจ้าข้าวคือเจ้านี่ใช่กับคนก็ได้ใช่กับทิ้งของก็ได้ใช่กับคนอย่าว่ารู้ว่ากูแล้วว่าเขานั่นข้าวคือเจ้าหมดแล้วคืนอยู่หายหมดแล้วแหละไม่รู้ว่าใส่อะไรแล้วนะงางูดมั่งงางูดภาษาเจ้ภาษาเจ้เราคำว่าอันไซเมอร์ตัวเกลียงบางเกลียงพลังผู้นั้นอันไซเมอร์นั่นเจ๊เฮ้เรายังบางเหล็กไหนๆมาเขาเรียกว่าอะไรอู้แล้วว่าอะไรคนอันไซเมอร์นั่นลืมมาแน่แล้วว่าลงช่องนั้นแต่ว่าภาษาเจ๊เฮ้แล้วแต่แหม่เป็นเกลียงนานๆเกลียงภาษาว่าอะไรได้แหม่นี่นุ่มเยอะเลยเกลียงกับคนนั่นงางคำว่างางุดภาษานายอยู่ตรงงางุดแต่ว่าเนาะแม่ไม่จะแม่ไม่รู้แต่ว่าก็แต่ว่าของนั่นแหละปล่อยมันเป็นคำเดียวกันแต่ว่ามันเปลี่ยนน้อยๆเลยนะงางุดแต่ว่านั่นคืออันไซเมอร์คือลืมเลือนเปื้อนจำไม่ได้ไม่ได้กูเลยว่าเขานั่นลงงางุดตัวดูข่าวกูเจ้าหมดแล้วไม่รู้วันอะไรเดินนั่นยกขึ้นไหนเดินน้องไปกี่เดินดีเด้พอออกไปถึงคือเราเดินกูยกขึ้นไหนซะแล้วล่ะหาเรื่องเราไม่พบนะคำแรกแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งของข้าวกิจเจ้าใช่กับอะไรใช่กับได้ข้าวกิจเจ้ามาแล้วก็ตึงรูดออกได้นะเนาะโยในใจดีดีโยในอะไรเขาเรียกกลุ่มของมันดีดีกลุ่มมากลุ่มก้อนของมันดีดีรอดของมันดีดีไปชักออกแค่ก็คือข้าวกิจเจ้าหมดสรุปเลยนะแต่ข้าวกิจเจ้าหมดก็คือนุ่งเยอะนุ่งไปหมดต่อไปเล่าคำว่าฝึกเออะไรแม่เด็กนี่เราฝึกเอมากแล้วโอ้ยภาษาว่าเด็กดื้อนี่ใส่ดื้อเนี่ยฝึกเอเรื่องมากนะแต่คนแก่ชอบว่าอีกูแล้วว่าเลยแม่ฝึกเอมากแล้วโอ้ยก็คือเรื่องมากนะเนี่ยทั้งคนแก่มาจึงโลก

0: ข้าวใส่จานมาให้ใส่แกงมาให้ใส่เครื่องมาให้มาถึงตั้งลูกเออกินข้าวซะตึกเอ้าเปิดไม่ยากเปิดไม่กินตะโยนนี่เปิดไม่เอา
1: น่าเด็กกับคุณแกก็เลิกแล้วรู้เลยว่าเป็นเอ๋มากเลยโอ้ยก็ว่าหยังกินก็กินไปเถอะลูกเอ้ยหลังคนนั่นแหละเด็กคือนิสัยแน่ๆเนาะนิสัยก็ว่าเลิกให้ยากบางอีกก็คือสันดานเนี่ยเขาเรียกว่าสันดานไหมที่เราเนาะเป็นเอ๋มากฮะต่อไปดูเล่เนาะต่อไปสองคำเลยนั่นคำที่สามอะไรนี่บึงงาดบึงงาดปึงงาบปึงงาบนี่ก็คือแกงบวชปึงงาบลูกน้ำเต้าฟักทองบวชปึงงาบมันหลาก็คือมันเทศบวชมันหลาเนาะมันหลาปึงงาบปึงงาบคือแกงบวชบิดดันคำว่าบิดดันบิดดันนี่พอๆกันเนี่ยพอดีเองรู้กูแล้วว่าสองคนน่ะบิดดันยาพอบิดดันกันนั่นแหละตะเกเรกับเกเรพอบุญันกันเนาะมาโดนหนังยิ้มภาษานาอยู่จากโหภาษาเจ๊เด้อบุญันกันยาเนาะบุญงานแล้วบุญันเนี่ยพอดีกันกูเลยว่าโอ้สองคนนี่โยกบุญันกันยาแล้วไปเล่ามันคำเลยก้อนแล้วกันมาโดนตั้งเพลงว่าเรามีไม่รู้เพลงใส่ได้ก็ได้แล้วไปเล่าคำไหวไหนนี่สุรัตอร่อยมากแล้วว่าโยสุรัตเรงคำว่าสุรัตเรงสุรัตนี่ไม่ดีแต่ว่าโยไม่ดีและสุรัตเรงไม่ใช่สุรัตเป็นในทางดีไม่ใช่ส่วนไงอร่อยแม่โยสุรัตเรงนะก็ไม่ดีโยไม่ดีแน่อร่อยเขาโยกินสุรัตเรงหรือเว้ยก็ดื้อเรงค่ะก็ฟังเพลงก่อนแล้วเนาะป้าเดียวไอ้เพลงยังไงว่ามีดูปะโดกระเลงได้ด้วยนะกระเลงกับแม่เทียบแปลงกันได้บ้านเราอยู่วับกันนะนี่มาเดี๋ยวเลงปะโดกระเลงด้วยก็ได้ไม่ได้ทีฮะฟังเพลงแต่ก้อนมังส่งเพลงปะช่วงนี้ภาษาว่าเนาะร้อนๆจะมีวังแต่มังส่งเพลงเดี๋ยวปะโดเนาะคือค่ะ

ต้องขอโลสิป้าดอกจัดให้แต่ว่าชื่นใจบ้านเราเหมือนจะกินรสชงแก้วเสียงพี่นะจัดกลับมาเต้นช่วงที่สองแล้วเลยเนาะแม่เทียบจัดเอาไว้สำหรับเด็กมั่งสำหรับคนนิโยมั่งไม่ใช่คนแก่นะนะคนนิโยยานันกับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเด็กเด็กด้วยแล้วก็คนนิโยด้วยฟังเลวนิทานแม่เทียบเนาะเอาไปเล่าเด็กๆโตฮะนิทานวันนี้เรื่องเกลือสองเกลือสองเกลือกับมีสองเกลือกับมีนี่ยังคนโยสองคนแต่ว่าเลยสองเกลือก็คนแม่เด็บกับนอกเชื่อยังนอกเชื่อเขียวกับข้าวเขียวกับข้าวนี่เขียวเขียวนั่นภาษาว่าแกงไหมเขียวเขียวนั่นแกงข้าวนั้นไม่ค่อยจะเก่งเท่าไรภาษาว่าบ้านเราอ่ะเป้อเลยฮะก็มีเป้อก็คือไม่ปัญญาไอ้เกี่ยวนั้นปัญญาเกี่ยวนั้นแล้วอ่ะไอ้นั่นทั้งนี้แหละจะคบกันก็อยู่ด้วยกันมานานไอ้เกี่ยวนั้นก็มีเกี่ยวเปรียบอยู่เรื่อยๆแลกไอ้ข้าวนั้นแต่ข้าวนั้นมันก็ดีมันบ่ไม่ได้กับเพื่อนมันแกงมันเพื่อนมันช่างเพื่อนมันปัญญาอ่ะมันก็ได้ปล่อยปัญญาไปด้วยแต่ก็ว่าคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบปันคบคนพาลพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลกับมันถือว่าไม่ได้แล้วไอ้เขียวน้ำปัญญามันคบเตอะก็เป็นเพื่อนกันมาดูแลกันมาเลยเนาะก็โยโยโยกันสองคนนี่เขาจะข้าวไปหาปองป้าก็แปลว่าแต่เรกคุณแต่เรกมันไม่ใช่ว่าเขายังดิ้นยังอะไรยังงานทำเหมือนวังเล่ที่แหละคุณแหละก้นเนาะคุณแต่เรกก็เรียกคุณแต่เรกก็คือคนสมัยโบราณอยู่เลยเนาะคุณแต่เรกก็พากันสองคนกับก้าวไปยึดให้ป้าไปหาเห็ดมาก้ายมังไปหาโนไม้มังไปหาอะไรจะตะเกล็กแต่ยังในป้านะเกยได้กับยากได้จากป้าก็เรียกว่าได้ทรัพย์สมบัติมาจากป้าที่ว่านั้นก็สองคนนี่กับก้าวไปในป้ากันไปหาเครื่องมาตลอดเลยก็มาขายขายแล้วก็แบ่งกันแบ่งกันไอ้ข้าวนั่นเสียเปรียบบางทีบางโอก็ไม่ได้ด้วยความว่ารักเพื่อนขอบคุณเก่งนี่เราต้องเก่งด้วยนี่เนาะค่ะกักข้าวไปแล้วเลยกักข้าวไปในป่ากักข้าวไปทุกวันเนาะเขาคลองมาขายทุกวันทุกวันทุกวันก็โยมาวันนึงโยมาวันนึงสองคนเนี่ยก็ชวนกันก็เลยน้อยเคี้ยวไว้ข้าวเต๊ะมาเราไปในป่าเรานี่เนาะวันนี้เราไปเอาเครื่องเราไปหาเครื่องป้ามาขายไอ้กาว่าได้ไปก็ตื่นกันตีเช้ากันพากันก็เละสองคนนะเราเละพาเขาห้องบรรดาว่าพาเขาห้องตะเละกันพาเขาได้เขาได้ข้าวได้นี่ที่ว่านะเนาะข้าวได้ก็คือข้าวคือดังข้าวนั้นหรือว่าข้าวที่เรากินไม่หมดนั่นเองไม่ใช่ข้าวพูดนะข้าวดีนี่แหละเราตากเอาไว้มันแห้งกระตากให้แห้งแล้วก็เอามาบดเอามาทิ่มก็รักแรงทิ่มออกแล้วก็ใส่เกลือลงมังอีดใส่น้ำผึ้งลงมังอีดกับภาษาว่านั่นตะเล็กก้อนกับพวกเด็กเราก็เล็กโนเรากินขี้มอดอะไรก็เรียกขนมขี้มอดขนมขี้มอดนั่นคนแก่ชอบทำแต่ข้าวได้ที่ว่านั้นกระตึงยังกระดั้งข้าวมังยังข้าวที่เรากินไม่หมดมั่งเราตากไว้แหละเราตากแห้งเอาไว้มันไม่เป็นแห้งแน่นอนกระตากแห้งไว้กับบดกันสองคนนี่พากันก็เราเลยพากันพาเขาได้ก็เราเลยเนาะพาเขาได้ข้าวกันแต่ว่าไอ้ข้าวว่ามันนี่เด้อมาเราทำข้าวได้ไปกินก็มีนั่นไม่เจริญเขาได้ที่นั่นก็มียั่งเลยทำข้าวเลยเขาได้เลยแต่ว่านี่เรื่องสองเกลือกับนี่ที่ว่าเลยกับข้าวไปกันเดินไปครับกินข้าวพอดพักเสียงกันตะวันโยตรงหัวนั้นคนแต่เด็กเขาไม่นักตาที่นั่นนาฬิกาน่ะเราเรียกนาฬิกาทำไมนาฬิกาที่เขาเรียกตะวันเนาะยาค่ะตะวันโยตรงหัวกันฮะตีที่ต้องมาเลยหยุดไม่ทำงานหนึ่งเดินทางกันเดี๋ยวเละนี่อันนี้ของนี่เป็นเป็ดเล็กๆน้อยๆเนาะเป็ดเล็กๆกว่าถ้าว่าตะวันโยตรงหัวคือตีที่ต้องเพ่งคุณเต้ซอนไหวหลุดน้ำหวานยาเนี่ยเดินทางกับยาเดินยิ่งไปไหนก็ยาไปหยุดสักคนให้เข็มไม่ให้ดวงอาทิตย์หรือว่าจะตุ่มหัวเพ่งมันเคลื่อนกันบ้างอีกก่อนคุณแก้ซ่อนเอาไว้ไม่ใช่ไรตีดวงอาทิตย์ยศตุ่มหัวเพ่งตีจุดช่องร้อนแรงถ้าเกิดว่าไปเกิดอุบัติเหตุจะเกิดที่ไรเช่นว่าเลือดตกยางออกนี่เลือดจะออกมาก
คารพต่ออีไรสังเกตแล้วนะเราบ้านไม่จะเราอีไรนะกระสับ42 41นะบุญลาจีเลือดออกมากนะบ่มันร้อนนะเนี่ยเลือดมันเดินเลือดพุ่งเลยกับคนแก่ตอนว่าอย่าไปได้กระสองคนนี่ก็พอไปกระตวันตรงหัวก็42แล้วปะเนี่ยตึกมาเรานั่งกินข้าวได้สักก้อนกินข้าวพอสักก้อนกักกินกักกินข้าวพอแล้วก็นอนเล่นมั่งได้มั่งเสร็จแล้วก็ดื่มดื่มดื่มหาของปลาหาแฮกมั่งหาหน่อไม้มั่งหาหยดไม้หยดผักมาเท่าไหร่ก็ไปก็เดินเดินไปก็แม่งๆก็ยังมีตัวนึงมีมีง่ายอ่ะเนาะมีมีดํามีง่ายอะไรงูว่างูว่ามาเลยก็2คนนี่แต่ว่าเดินไปเดินไปเส้นเอามีก็ตกใจตกใจไอ้เกลียวน้ํามันฉลาดเลยมันฉลาดกับมันก็พลักไอ้ข้าวอะไรพลักไอ้ข้าวอ่ะแต่ไหนบ้านไหนก็มันเอาตัวรอดไปก่อนตั้งก็พอพลักไอ้ข้าวก็ไอ้ข้าวก็พอพลักเริ่มความหน้าลงสนุกเลยล่มความหน้าไอ้เกี่ยวนู่นแหล่งคึบขึ้นไปขึ้นไปยกบนต้นไม้ขึ้นไปนั่งเน่งอยู่บนขอบไม้หนูเลยตักเละมาติข้าวและเซนดีกว่าจีละไอ้ข้าวกูด้วยไม่ละในเองงั้นหลักไอ้จีตาไอ้ข้าวนี่ก็ลมความหนานอนคุกเน่งเลยข้าวก็นอนเน่งมีนั่นพอมาแต่ข้าวนั่นกลัวแรงกลัวแต่ว่าตั้งคำไปไหนไม่ระเบิดลมไปโยนามีนั่นแล้วก็นอนเน่งมีก็ได้มันใจแล้วพอมาถึงก็เห็นไอ้ข้าวนอนเน่งกัดเอาจมูกข้าวไปแค่หูปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บห่างก็จะว่าดมเลยดมก็มีนึกในใจแล้วเนาะรอยเบื่อกะเบื่อรอยโดยถ้าริมไอ้ข้าวนี่เบื่อโดยแล้วก็มีนะมันไม่กินแล้วสักดอยนั่นก็มันก็ไม่ทำไม่ได้เพราะรอยโดยแล้วต้องไปจะเต่าเบื่อโดยแล้วก็มันนี่พอเวลาทำจมูกปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปิดแล้วกันจบไอ้นั่นได้กันกูขึ้นกันเดินเดินเดินเดินเดินไปโพนไปเจ้าแหละก็เดินเดินจนว่าโพนไปกันไอ้ข่าวนี่ก็เคยงกแงกขึ้นเราเลยโอ้ยเดี๋ยวนอนทำแหน่งทำดอยแน่ทำแหน่งกดหายใจแหน่งวันก็เราขึ้นนั่งเราขึ้นนั่งกันที่เขียวนู้นพอเห็นว่าไอ้ข่าวเราขึ้นนั่งกันฮะรวยหมี่ไหมรวยหมี่ไม่กินไอ้ข้าวที่ร้อยฮะกันลงมาจะเจ้าแหละก็แต่ว่าลงมากันเดินมาแข่งข่าวไปมาถึงกันข้าวฮะตกขึ้นบ้านฮะแต่เดี๋ยวนี้มีนั่นแรงนี่ไรแรงนี่ไรแต่มากรมลงถังหูเมื่อกันมีแรงนี่ไรไอ้ข่าวนี่จะมันก็เพราะว่าเป็นนั่นแต่มันจะบ่อยเขียวแล้วมันว่าเขียวเอ้ยมีนั่นกรมลงมานั่นมีนั่นกระเลงว่าเพื่อนเอ้ไปไหนแล้วก็มีเพราะว่าเห็นว่าไทยข่าวมาแค่นั้นแล่นเสียเพื่อนนั้นเลิกคบสตาร์ทแล้วกันนะหวายข่าวเพ้อไม่เจ็บเพ้อเลยไอ้ข่าวว่ามีบอกว่ากับเพื่อนที่บอถึงเวลากลับกันเขาแล้วแล่นเสียคลักให้ล้มลงไปให้ไปรับนามีนู้เองนั่นแหล่งอยู่มาเยอะบนต้นไม้นู้ให้เลิกคบสตาร์ทไอ้เขียวก็ละอายใจอยู่ซะเราเลยนึกว่าตายแล้วก็นั่นแหละก็ไอ้ข้าวก็ลบขึ้นได้ก็ปัดปุ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไอ้ข้าวก็เดินไปสักนึงแต่ว่าเดินเดินหน้าไปเรื่อยๆไอ้เขียวก็หันหลังลบเดินไปแล้วลบไปแล้วก็เปลี่ยนกันสองสองตัวก็เลิกคบกันสองคนเนี่ยสองคนแล้วก็เลิกคบกันนี่ฐานเรื่องนี่สอนให้รู้ว่าคนที่เราพบมันเราเลนะเราเลถ้าว่าเพื่อนแท้เวลาที่เกิดภัยหรือว่าเกิดลำบากอะไรเกิดอยากเกิดอะไรต้องช่วยเหลือกันจับมือกันแนววางมือนี่พอเห็นว่าขับขันเวลาขับขันไม่ช่วยทีคนนั้นต้องเลือกว่าเพื่อนแท้หรือว่าเพื่อนเทียมถ้าว่าเพื่อนเทียมเลือกสเตอร์ค่ะเราก็จะแลกที่เราคบใครโยเราแลก้อนว่าแต่จูงมือกันมานะ่ะขับบ้านรื้อแต่เราลำบากหรือว่าเรายากที่ขอความช่วยเหลือไม่รู้มันสะบัดมือบางงอกแล้วก็ไปแล้วไม่ไหนไม่รู้คนนั้นใครเราเลเนาะเพื่อนแท้หรือเพื่อนเทียมท่านนิทานแกจบวันนี้นิทานเรื่องสองเกือกับมีสองเกือกับจัดมาฟังเพลงแบบก็เล่าในช่วงนี้เนี่ยเนาะฟังแต่ก้อนมังสองเพลงเราเละค่ะปะโด

องพ่อโลยประโดจันให้ว่าถูกใจวัยรุ่นไม่ใช่วัยรุ่นนะนะถูกใจวัยรุ่นค่ะอ่ะว่ากันไปกลับมาถึงช่วงที่3เลยเนาะเป็นขอคิดขอเตือนใจขอเตะโรโรไว้ที่โรไว้เล่นๆค่ะยังทั้งหมด3ข้อสัปดาห์ที่แล้วแม่เดียบเหล่าไปแล้ว10ข้อถึงก็บอกว่าเราอย่าพึ่งด่วนด้อยก่อนหลายคนกระเดียบเอ้ยเราจีตุยลอยบ่อยากกระด้วนปึ๊บเรื่องตุยนั้นทุกคนตุยอยู่แล้วเราอยากกระด้วนให้เราปฏิบัติตามที่แม่เดียบว่ารับรองอายุยืนต้อง120ปีขึ้นไปเนาะกำลังฟังต่อแล้ววันนี้ก็เริ่มไหมก็มีนะมันเป็นข้อเต็ม18แล้วแหละแต่แม่เดียบเอาเป็นข้อเต็มหนึ่งนั่นแหละเนาะข้อนี้ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าลีกเลี่ยงอาหารไม่ดีต่อสุขภาพของบอกนี่อะไรมั่งถึงไม่ดีต่อสุขภาพอาหารที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามอาหารที่ศาสดาทรงห้ามก็คืออะไรอาหารที่เป็นแอลกอฮอล์ไม่ดีต่อสุขภาพอาหารที่มันที่ทอดอาหารที่แปรโรคกินได้ได้แต่ว่าเราต้องกินยาทำงานเขาแรงๆเลยค่ะเนาะเรากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพต่อไปเล่าพอเรากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพราะอะไรก็เดี๋ยวนี้ไม่กินของที่ไม่ดีอาหารที่ดีต่อสุขภาพอาหารที่ดีต่อสุขภาพมีอะไรบ้างโอ้ยอาหารโปรตีนอาหารก็ว่าเราอีโยนี่เรากินอาหารจากปลาโปรตีนจากถั่วโปรตีนจากเต้าหู้พอไปเล่าอาหารที่ดีเราต้องกินคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตแล้วเราอยากกินของที่ขัดเท้าเราอยากกินขนมปังเราอยากกินเครื่องที่เป็นอะไรคาร์โบไฮเดรตแป้งนะกินได้แต่ว่ากินให้น้อยบางอีกแต่อยากกินมากแรงเขาว่าเลยเนาะก็ไปเล่าข้อสามเขาว่าเลยนี่การเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดากับเราอีโยนี่เรื่องเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาเหล็กนูเราไม่รู้จักที่ยาลมหาเจดีนันโรนยาลมเย็นยาลมอะไรนะพวกเคมอสยาลมเราใช้เอาไว้ในกระเป๋าบางทีกับเราก็เอามาตึงกับใช้เรียกมาอีกนึงวางกันในฝ่ามือแล้วก็กินบางทีไม่ลายน้ำทีในกระเป๋านั้นเราใช้ยาลมน้ำมันเองเราลูกเขาเวลาเราสามไม่ร้อยโยมันเรื่องการเจ็บป่วยให้เรานึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยคิดว่าทีใดแล้วเราจะเจ็บป่วยเราจะมาเราคลายเราดูค่ะไม่มันเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดาเกิดแล้วเนาะเราเกิดแล้วเราแก้เรามีเราแก้แล้วแล้วก็เราเจ็บตอนนี้เราเริ่มพบกับการเจ็บป่วยหลายคนเมื่อแม่เอ้ยว่าเราไม่ทันได้แก้ที่เราเจ็บมันธรรมดาเกิดเราแก้เราเจ็บแล้วก็ตุยต่อไปแล้วข้อต่อไปเนาะงาวิตกกังวลกับความเจ็บป่วยพอเราไม่สบายเราก็งาไปวิตกกังวลเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมวะข้อนี้ข้อก้อนนั่นเป็นเรื่องธรรมดาก็เรากัดเพราะว่าเราเจ็บป่วยกันมันเป็นเรื่องธรรมดาเรากัดยาไปวางแลนี่หมอแก๊งตรงไหนที่เป็นนี้ได้ที่ไหวนั่นหมอก็เฉียดเลี้ยงใส่ไฟอื่นก็ไม่ให้หัวใจวางแลนี่รู้สึกเรื่องคุณเขาเปลี่ยนแล้วนะหัวใจนั่นเขาเปลี่ยนแล้วนะของแม่นี่เขาตัดเส้นเลือดยาเขาทำเส้นเลือดยาสามเส้นมันติดกันนี่ก็ตัดเลี้ยงกับตัดเลี้ยงแล้วกับเขาก็ใช้เอาเส้นเลือดเรานี่แหละไม่เกี่ยวเลือดคนอื่นเอาเส้นเลือดเรานี่แหละไปต่อเขาเรียกว่าบายพาสตัดถนนสายใหม่น่าเนาะเรายังกังวลไม่กังวลบอกเพื่อนเองนั้นทำเร็วไม่ได้เลยกระเล็ดงูนะพอโรว่ะหัวเส้นเลือดหัวใจจี๊ดวีดนะโรยเฮ้ยมันธรรมดาใครมั่งใครเล่าอ่ะไม่กลัวไปใกล้ใกล้แม่เทียบแม่เทียบรู้ว่าแต่ว่าก็คือว่าหมอรักษาได้กับหมอรักษาได้เราโยต้าแต่ว่ากับหมอรักษาไม่ได้ไม่ไรแล้วมันถึงเวลาฮะขอต้องไปดูแลเขาบอกว่าทุกคนต้องอะไรนี่ต้องทานต้องทานการ
นต้องผ่านการเกิดแล้วก็ต้องผ่านการแก่แล้วก็ต้องผ่านการเจ็บแล้วก็ต้องผ่านการตุ้ยแต่ว่าจริงๆนั้นรังคนยาว่าเลยเนาะวางแล่นี่รังคนเทวาเราว่าเกิดแก่เจ็บตายบางทีเกิดมาถึงอยากหาผู้โตเออที่ลงในเฟสนั้นปล่อยถอยหายเติร์ดโตเติร์ดเมื่อหลังทีแดกยาคนนั้นพอเราเกิดแล้วเราต้องเจ็บหลังคนไม่ทันได้แก้ทีหาหาใหม่จะแล้วหลังคนจะโยจนแก้คนนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติต่อไปเราเลยข้อ6เขาบอกว่าถ้าวิตกเรื่องแก้เก็บได้แล้วมีความสุขวิตกไปตัดจังเนี่ยเนาะข่าวว่ามีความสุขว่าเออกูต้องแก้เนาะกูต้องเจ็บนะกูต้องตุยนะคิดไปตัดวิตกไปตัดจริงๆแล้วเขาบอกว่าให้เรานึกถึงการเกิดการเจ็บการแก้การตุยทุกวินาทีหายใจเข้าเราไม่ตุยใช่เลยพอหายใจออกตุยเท่านั้นพอหายใจออกแล้วเราไม่หายใจเข้าแน่นอนตุยแน่นอนเพราะนั้นหายใจเข้าเกิดหายใจออกตุยให้เราคิดตลอดเวลาแต่ถ้าเราว่าเราวิตกกังวลเราคิดโยกแต่เราไม่ความสุขดีแล้วที่เราได้คิดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายโยตลอดทุกขณะจิตคิดตึ๊ดนะต่อไปแล้วพอต่อไปเนาะสมิก้อนแต่ว่าจะฟังต่อไปมันตรงตามข้อเลยนะมาฟังเพลงสักก่อนเออนะเรายากเครียดมันธรรมดาเลยคนนิยมต้องคนนิยมกันแรงกันนั้นลูกๆให้ฟังเอาไว้ก่อนให้คิดตามอย่างนั้นเนาะฟังเพลงกับมั่งเพลงช่วงนี้ค่ะไม่รู้ป่ะดอให้มือเพลงไว้เรามี

จบแล้วแหละเนาะท่านผู้ฟังวันนี้อู้ยได้ฟังเพลงจูใจเป็นยังก็ทราบเพ้อยังแล้วแก่แล้วแก่แล้วมันจะจะได้ดารายการแล้วเนาะฮะขอต่อไปเขาบอกว่าให้ขจัดปัญหาต่างๆจากคนโดยปัญหาที่เรายังให้เรานอนนึกเลยเรานึกแล้วว่าเรานี่ปัญหาอะไรมั่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็เรารีบจัดแก้งปัญหาเจ๊ให้เด็กมาแก้ให้เราแก้เสียเองก่อนที่เราจะตุยนะขอต่อไปเราแรกขอเป๊กขอเป๊กนี่เขาบอกว่าเรื่องของสุขภาพนั่นให้หมอดูแลเรื่องสุขภาพให้หมอดูแลเรื่องของดูแลมีอะไรได้นี่ไอ้ค่ะชีวิตให้พระให้พระเจ้าไอ้ยะนะปะให้พระเจ้าดูแลเรื่องชีวิตแล้วก็ตัวเองนี่ดูแลเรื่องอารมณ์อารมณ์กี่วิตอารมณ์กี่หน้าอารมณ์กี่อิจฉานินทาเพื่อนให้ตัวเรานี่รักษาหมอรักษาโรคพระเจ้าดูแลชีวิตเราดูแลเรื่องอารมณ์ของเราของเป้โตไปหน่าข้อ9ข้อ9เขาบอกว่างากังวลกับลูกหลานเพราะว่าพวกเขานะเราดูแลมาตั้งเล็กดูตีนเท้าขวาเฮ้ยนุ๊กไม่ต้องจ้าพวกโตเราเห็นดูโลกเรานั่นโลกเราไม่ได้โลกเราจะไม่เราย่าไปกังวลเรื่องปัญหาของลูกล่ะให้เขาดูแลไปก็ให้เขาดูแลตัวเขาเองเราไปเลี้ยงมั่งจังกาไปบ้านเราว่าจังกาไปดีว่าเขาให้เราช่วยอะไรมั่งช่วยได้ที่โอ้ย่าเอาก็มาซ้ายคนในคือเอวเองตั้งเพลาคนจ่าโอ้จานไม่ได้จานต้องเลี้ยงหลานจานต้องดูแลลูกจานต้องกระวนไม่ต้องไปจัดการแทนเขาเราไม่ใช่ยุ่งคำกว่าเพียงว่าน่านะต่อไปแล้วคอสุดท้ายสำนักวันนี้มันอาทิตย์หน้าเคยว่ากันไหมล่ะอันนี้เขาบอกว่าสุดใดจนขอโทษสุดสนใจดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้นสนใจดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้นเฮ้ยวันนี้เราสาววันเน็ตมึงเอ๊ะสาวว่าวันนี้เราคันไม่รู้นี่น้วยยุงหรือเป็นไงให้เราแลมั่งรังคนมากตัวเองเป็นยังไงไม่รู้นี่ต้องอะไรแม่ไม่รู้นี่เดินไปกระดุดเราแป๊กนะพอวันโยก็ตึงนั่นลุงนี่นู้นเดินไปถึงเราโต๊ะเราเบื่อมันตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะโต๊ะมันเป็นเรื่องดีไปกระดูดเปลงครับนี่แม่เสียบแหลงเนี่ยจะแหลงเรื่องกันแหลงเรื่องแม่บ้านแม่เสียบนี่บอกว่าหาเลยแม่เขาพ่อแม่เราอีกไรแล้วจะไปกระดูดเราแล้วอีไม่ย้อนในตีนเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักดูแลตัวเราเองให้มากนะเราน้วยยุงหรือน้วยยุงหรือน้วยไรเด่งเด่งหรืองันเด่งคืดคือนี่เอ๊ะมือเรานี่เราสาวเน็ตแม่เท่านี้เนาะเอ๊ะสาวตีเนาะนี่สาวมือเด๋แล้วเราเป็นไงกับตึ้งตกกระตุกลูกกระตุกนี่ให้เราดูแลตัวเองให้มากต่อมาตึ้งตรงนี้กันวันนี้สิบข้อสั่นฟังจำได้มังจองข้อกำเนิดเดียบติดใจเลือกแล้วค่ะฟังเพลงวันนี้เพลงกับจู้ได้เพลงกับใจแรงเพลงอะไรมาเล่าไม่ว่านิทานไม่ว่าสิ่งที่เราต้องใจโยกสิ่งที่เราต้องปฏิบัติยังไม่รู้38ข้อแล้วแบบเดียวกว่าเลยเนาะสัปดาห์ละ10ข้อเอามาฟังกันทุกวันแล้วก็กูเกิลนั่นมาเดียวเมมโมไว้ในโทรศัพท์นะไม่นานแล้วโทรศัพท์แม่เสียมีเสือกฉลบเราแท้การฉลบกำมันหายมอดก็เดี๋ยวก็เก็บไว้ยังไม่ท่านผู้ฟังว่าสมมติว่าไอ้ยังท่านผู้ฟังไปยังแต่แรกส่งมาให้แม่เสียมได้เนาะมีอะไรก็ส่งมาบอกเพื่อนในส่งโทรศัพท์ว่าไอ้ส่งเครื่องมาได้เลขแม่เสียมเลขได้เลย0093747515ส่งอะไรมาส่งมาได้แม่เตียบเอ้ยเรายากที่ให้แม่เตียบแถลงเรื่องดีนี้บอกให้คนได้นะโอเคกับจิตใจยาฮะหมดยังเวลาโยชงทำหน้าที่มาลำลากันด้นเนาะแม่เตียบเลี่ยงนี่ไรตรงไหนที่ผิดตรงไหนที่พลาด
มันยังมั่งแล้วก็บอกเลยว่าคุณแก้เขาให้คุณว่าอยากแหลงมากคุณแก้ขอโทษในเดียบจับไร้การนะธรรมดาแน่นอนต้องแหลงไม่กระจับไร้การไหนก็ไม่ได้กันกองไหนที่ว่าไอ้นั่นได้จะไม่เดียบเขาวิวว่าถ้าผิดถ้าพลาดไม่เดียบขออภัยยันเลยกูแหลงไม่รู้กูแหลงว่าแก้อยู่แล้วไม่เดียบต้องขอโทษขอโทษท่านผู้ฟังไม่มีจิตใจที่ว่าจีพนุปนิเรศไม่มียากเล่ายากบอกบอกเร็วท่านผู้ฟังว่าเรารู้แล้วเว้ยกันดีแล้วถ้าเรารู้แล้วเรายิ่งรู้ซ้ำถ้าเราไม่รู้ทีเราได้ยิ่งรู้เพิ่มแม่เทียบนี่เด็กช่วงนี้ได้ฟังทั้งเพลงลำบ้างเลยพอดีเด็กแม่เทียบแต่วัยรุ่นก็แม่เทียบเนี่ยเขามาอยู่บังโป๊กเลยเขาไม่ยืนรูปฟังที่นั่นภาษาจีเก้นั่นก็เข้าแต่งเล่าเลยว่าภาษาแม่เทียบเด็กเล่นนั้นเป็นตองก็ร้องเพลงก็ร้องจังเลยสดโซนสดโซนนี่ได้บทกลอนมั่งอะไรมั่งเพราะว่าแม่เทียบฟังทั้งเพลงแล้วก็เอามาเป็นข้อคิดดีๆนะเอาข้อคิดดีๆค่ะกับของแม่เทียบเก็บไว้แม่เทียบขอไว้พ่อในทุกท่านประสบความสุขความเจริญคิดสิ่งใดที่โชคติดกวนให้ได้สมดังความปรารถนาวันนี้วันพระแม่เทียบไปให้เด็กเอาข้าวไปวัน เอาเครื่องไปวัดแล้วตาตู้เอาเนาะค่ะวันนี้ลำลากันไปก่อนพบกันวันเสาร์หน้า41ถึง42วันนี้ลำลากันไปก่อนพร้อมกันกับปะโดสันปะโดเนาะขอบคุณสันปะโดโยกับแม่เทียบเตตานี่ช่วยจัดเพลงมั่งอะไรมั่งขอบคุณมากๆลำลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 12:34 นาทีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการก้าวไปกับนทพ.ครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวไปกับนทพ.ก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลา 12:30 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา 13:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายด้วยจะจากการทักทายกันวันนี้คุณผู้ฟังวันเสาร์ที่5 กันยายน 2569ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันพูดคุยกันกับเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวแรกในช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามรายงานอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนสำหรับในส่วนของรายงานอากาศนั้นไปติดตามในงานอากาศประจำวันนี้ค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเพียงอากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา6:00 นวันนี้จนถึงเวลา6:00 นวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของรายงานอากาศที่ฝากคุณผู้ฟังกันสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเดี๋ยวในช่วงหน้าเราพูดคุยกันสำหรับในช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนกับผลงานเพลงที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันย้อนยุคไปในยุค90กันบ้างกับผลงานเพลงนี้ฝากคุณผู้ฟังกันก่อนและเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันค่ะ

กับงานเพลงที่ฝากคุณผู้ฟังกันค่ะในช่วงนี้มาพูดคุยในส่วนของเรื่องราวข่าวกันต่อสำรามรอบรั้วนทผ.ค่ะผู้ฟังไปดูในส่วนของภารกิจในมาตรการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะทางด้านของหน่วยการเคลื่อนที่44สำนักงานพัฒนาภาค4ในมาตรการทหารพัฒนาค่ะก็จัดเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันดีดำเนินการสูบน้ำในบ่อดินรวบรวมลูกปลานนินจิตรดาเตรียมสนับสนุนให้หน่วยงานราชการและราษฎรในพื้นที่วงรอบเดือนกันยายน69ค่ะเพื่อเตรียมบ่อสำหรับอนุบาลลูกปลาที่ได้รับจากการขยายพันธุ์โดยวิธีการเคาะปากณฐานผลิตพันธุ์ปลาโครงการประมงหมู่บ้านนทพหน่วยการเคลื่อนที่44สำนักงานพระภาคที่1บัญชาการทหารพัฒนาค่ะตำบลคลองหงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและทางด้านของหน่วยพัฒนาขึ้นที่42สำนักงานพัฒนาภาค4ในมาตรการฐานพัฒนาค่ะก็จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตดำเนินการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรจำนวน5รายในตำบลท่าธงที่เข้าร่วมโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ2569พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการในการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตหน่วยประกันเคลื่อนที่42สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะให้ถูกต้องตามแบบมาตรฐานต่อไปซึ่งก็ได้ดำเนินการนะฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าธงตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะนี่ส่วนของเรื่องราวที่ฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรอบรั้วนทพเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะพูดคุยกันต่อช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะ

ับงานเพลงที่ฝากคุณผู้ฟังกันและสำหรับในส่วนของเรื่องราวที่ฝากคุณผู้ฟังกันไปในส่วนของรอบรั้วนทพและเรื่องราวข่าวที่ฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะไปดูในส่วนของจังหวัดราชบุรีกันบ้างค่ะซึ่งจะมีงานใหญ่สองงานด้วยกันนั่นคืองานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงค่ะ9ถึง11กันยายนนี้ที่ศาลหลังเมืองนราธิวาสและ12ถึง21กันยายนกับงานของดีเมืองนราค่ะซึ่งในวันนี้ก็มีการแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงเวลา9นาฬิกาค่ะก็สำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวนั้นติดตามกันต่อไปค่ะจะหยิบมาฝากคุณผู้ฟังเป็นระยะระยะก็แล้วกันเนาะสำหรับส่วนของความคืบหน้าค่ะในส่วนของเรื่องราวอื่นว่ากันต่อในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของรายการถึงช่วงสุดท้ายแล้วล่ะลาคบิกรจะเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 13:02 น.แต่จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการสอดส่องชาวบ้านค่ะ

ผู้ว่านราธิวาสลงพื้นที่เช็คความพร้อมเตรียมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง 9-11 กันยายนนี้นายมุนช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กันยายนนี้ณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่พื้นที่จัดกิจกรรมตลอดจนการอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนผู้เข้าร่วมงานพร้อมกำชับทุกฝ่ายให้เตรียมการทุกด้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมและสมพระเกียรติตลอดการจัดงานต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังคงตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินว่าการปะทุของภูเขาไฟกรากะตัวที่ในอินโดนีเซียจะก่อให้เกิดคลื่นสึนามิที่ส่งผลกระทบต่อญี่ปุ่นหรือไม่อย่างไรก็ตามจนถึงเวลา 6:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลอย่างชัดเจนในประเทศทั้งนี้ภูเขาไฟกรากะตัวได้เกิดการปะทุรุนแรงเมื่อวานนี้ซึ่งส่งผลให้ลาวาและเท่าทานพวยพุ่งสูงสู่ท้องฟ้าถึง400เมตรล่าสุดทางการอินโดนีเซียยังคงประกาศเตือนภัยภูเขาไฟอยู่ในระดับ3และกำหนดเขตห้ามเข้าในรัศมี3กิโลเมตรจากปากปล่องเพื่อความปลอดภัยจบข่าววิสมัยคำอรุณอ่าน

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 17:00 นต่อจากนี้ไปก็จะติดตามรับฟังรายการดีเกฮูลูค่ะ

জান পকাওয়ে পিনে এনা মাসুক গীতিক লচেওয়ে লুক রাসো তপ গানী

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 15:00 น.ต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการปังทุกอาชีพค่ะ

รองผู้ว่านราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในชุมชนกลุ่มเสี่ยงสูงเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมมัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสนายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคิกออฟรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในชุมชนกลุ่มเสี่ยงสูงภายในจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านผู้นำชุมชนหน่วยแพทย์ทหารเคลื่อนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนจงรุกในชุมชนกลุ่มเสี่ยงให้สามารถตรวจพบผู้ป่วยตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและเข้าสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องและรวดเร็วอันจะช่วยลดโอกาสการเกิดความพิการและการแพร่กระจายของโรคในชุมชนทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนควบคู่กับการเฝ้าระวังคัดกรองและค้นหาผู้ที่มีอาการเข้าข่ายโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขหน่วยแพทย์ทหารเคลื่อนที่อสม.ผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการตรวจรักษาได้อย่างทันท่วงทีและร่วมกันป้องกันและควบคุมโรคเรื้อนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างสถานการณ์ของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตซีเรียนรัฐซาวาระซาราวักบนเกาะบอร์เนียวทางด้านตะวันออกของประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้กำลังเผชิญกับหมอกควันพิษที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้ป่าในประเทศอินโดนีเซียโดยดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API เพิ่มสูงถึง519ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนจบข่าวพิสมัยคำอรุณอ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 16:00 น.ต่อจากนี้ไปจันติตามรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ค่ะ
2: รายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 KHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิดวัย

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์กับช่วงเวลาดีๆ16นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายด้วยค่ะจะจัดการทักทายกันวันนี้วันเสาร์ที่5กันยายน2569ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันพูดคุยกันกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆมากมายไว้คิดไว้สร้างสรรค์วันนี้ค่ะหยิบงานเพลงเก่าๆมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างพูดคุยกันกับเรื่องราวข่าวสารกันบ้างแต่สำหรับช่วงแรกของรายการนี้เราจะยังไม่พูดคุยกันในส่วนของเนื้อหาสาระกันมากมายเนาะพักฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันกับเรื่องราวข่าวสารที่หยิบมาฝากกันค่ะ

จังหวัดนราธิวาสค่ะก็จะมีงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น2งานด้วยกันคุณผู้ฟัง1ค่ะนั่นก็คือในส่วนของงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสเนาะงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนนี้ณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะซึ่งในช่วงนี้ก็อยู่ช่วงการเตรียมงานเนาะซึ่งก็มีหลายภาคส่วนค่ะผู้ฟังที่ไปร่วมดำเนินการในครั้งนี้รวมไปถึงมีร้านจำหน่ายอาหารมากกว่า30บูธเลยทีเดียวก็น่าสนใจมากๆสำหรับในส่วนของงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะอยู่นะบริเวณศาลหลักเมืองนราธิวาสศาลกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1นั่นเองค่ะก็เชิญชวนด้วยสำหรับคุณผู้ฟังใครที่มีโอกาสก็มาเที่ยวกันได้ที่งานศาลหลักเมืองนราธิวาส 9-11 กันยายนนี้ค่ะสำหรับอีกหนึ่งงานนั้นเดี๋ยวในช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะ

0: สำหรับในส่วนของอีกหนึ่งงานสำคัญที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะนั่นคืองานโค้งดีเมืองนราซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ค่ะ10วัน10คืนค่ะผู้ฟังนะบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย5กองงานด้วยกันก็คือกองงานบรรลองกองกองงานกระจุลศิลปาชีพกองงานประชันเสียงนกเขาชวากองงานขบวนแห่ทางบกและพิธีเปิดงานค่ะและการแข่งขันเรือกองและเรือยกองและเรือคดชสีและขบวนแห่ทางน้ำชิงถ้วยพระราชทานนาคพระที่นั่งประจำปี2569ค่ะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้ณบริเวณพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีริมเขื่อนท่าพยาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสค่ะก็เชิญชวนกันด้วยสำหรับในส่วนของผู้ฟังสามารถที่จะติดตามขบวนแห่ได้ซึ่งในวันนี้ค่ะเรามีการจัดงานแถลงข่าวการจัดงานโค้งดีเมืองนราเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงเช้าเวลาประมาณ9นาฬิกานะบริเวณริมเขื่อนท่าพระยาสายนั่นเองค่ะก็สำหรับในส่วนของงานของดีเมืองนราก็จะเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะ12ถึง21กันยายนนี้ค่ะและในทุกค่ำคืนค่ะก็ยังมีในส่วนของเวทีกลางก็จะมีศิลปินดารานักร้องต่างๆมากมายค่ะผู้ฟังที่มาให้ความบันเทิงมาให้ความสนุกนั่นก็คือวงกลมวงทีเดทค่ะตูนธนชัยออฟดอกฟ้าอานนัทวงแบเบาะบอบเบิ้ล300วงธรรมรินเตยวิริยาและวงพัทลุงนั่นเองค่ะก็สนุกสนานกันได้นะเวทีกลางในส่วนของเรื่องราวข่าวที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้สำหรับในส่วนของเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวพูดคุยกันต่อช่วงหน้าช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะ
1: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
2: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
3: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
4: เก็บ3เก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว1เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ3เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2019

สำหรับในส่วนของเรื่องราวที่ฝากคุณผู้ฟังกันต่อในช่วงนี้ต้องบอกว่าในช่วงนี้เป็นช่วงของการระบาดของโรคต่างๆมากมายค่ะก็เป็นห่วงมากๆสำหรับน้องๆที่ไปโรงเรียนนะไม่จะเป็นในส่วนของ RSV ที่ระบาดหนักมากนะในส่วนของเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีหรือว่าบริเวณศูนย์เด็กเล็กหรือว่าโรงเรียนต่างๆค่ะผู้ฟังก็ฟังไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะสังเกตบุตรหลานของท่านด้วยรวมไปถึงไข้เลือดออกที่ในช่วงนี้ก็ระบาดหนักเช่นเดียวกันก็ฝากไปยังน้องๆพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยเช่นเดียวกันเนาะก็สำหรับบุตรหลานของท่านถ้าหากมีอาการก็จะต้องสังเกตกันดีๆเพราะว่าไข้เลือดออกอันตรายมากๆและอีกหนึ่งโรคที่ตอนนี้กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งนั่นคือในส่วนของสถานการณ์ของโควิดนั่นเองก็ฝากด้วยเช่นเดียวกันซึ่ง3โรคนี้จะมีอาการที่ใกล้เคียงกันนะก็ต้องสังเกตดีๆนะถ้าหากว่าบุตรหลานของท่านเป็นไข้ไม่สบายหรืออย่างไรก็ถ้าจะให้ดีก็ไปพบแพทย์ค่ะนะก็ฝากคุณผู้ฟังกันด้วยในส่วนของเรื่องราวที่ฝากคุณผู้ฟังการพักฟังเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวพูดคุยกันต่อกับเรื่องราวอื่นๆในช่วงหน้าค่ะ

ค่ะผู้ฟังช่วงเวลาของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้16นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกากันเหมือนเดิมสำหรับในวันนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุจ่ายเสียง912สถานีวิทยุประสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 17:00 น.ต่อจากนี้ไปจะได้ตามรับฟังรายการพบกันยินดีที่เรื่องเราค่ะ

วัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพบกันอย่างนี้ที่เรื่องเราเนาะกับพยายามค่ำๆพยายามนี่แหละค่ะตีห้าจนถึงตีหกเรามาอยู่เป็นเพื่อนกันก็เล่นกับเรื่องราวข่าวสารรวมไปถึงผลงานเพลงที่ฝากกันด้วยเนาะวันนี้นั้นพบกันวันหยุดคุณผู้ฟังวันเสาร์เลยฮะนะหลายๆคนก็ได้หยุดพักผ่อนนั้นหลายๆคนก็ว่าไม่ได้หยุดยังแต่งไว้ทำงานกันเหมือนเดิมฮะนะเอาเป็นว่าใครที่ทำงานในวันนี้การให้กำลังใจกันเนาะสำหรับวันหยุดที่ใครไม่ได้หยุดเนาะหรือว่าใครที่ได้พักผ่อนนะน้องบอกว่าได้หยุดพักผ่อนอยู่เลยชาร์จแบตตัวเองให้เต็มที่เลยนะกันว่ากันไปพบกันวันนี้คุณผู้ฟังนะการเรียกได้ว่าหลายๆคนบอกว่าน้องแตงเนี่ยเหล่งมากค่ะเบิกเพลงมั่งนะเนี่ยเหล่งมากแรงว่ะเด้อคือเหล่งมันไม่ฮ้อนได้คือเหล่งนั่นว่ะนะไม่รู้ว่าชมหรือว่าหวานนะแย่งไม่ค่อยออกนะก็ว่ากันไปคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องราวข่าวสารในช่วงนาเตอร์เนาะค่อยว่ากันช่วงนี้นี่เบิกเพลงกันก่อนคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงนาเรามาแข่งกับเรื่องราวข่าวกันค่ะ

กับงานเพลงเนาะเบิกกันไปบอกแล้วว่าขอมาจัดให้คุณผู้ฟังในช่วงนี้มาแกล้งกันถึงเรื่องราวข่าวกันต่อกันในช่วงของข่าวพูดถึงแก่กรรมค่ะนางสาวณัฐนีหนูพรมหรือว่าหนุ่ยค่ะได้ถึงแก่กรรมในวันที่4กันยายนจะพาไปตั้งศพบำเพ็ญกุศลโยเนาะหยิบลงศพในวันที่7กันยายนค่ะเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปก็แจ้งให้ได้รับทราบกันด้วยนี่ส่วนเรื่องราวของข่าวที่ฝากคุณผู้ฟังสำหรับในส่วนเรื่องราวของข่าวอื่นๆเดี๋ยวว่ากันต่อช่วงหน้าคุณผู้ฟังช่วงนี้นี่เบิกเพลงกันก่อนกับงานเพลงนี้มุกเป็นข้างอยู่2วันแล้วคุณผู้ฟังเพราะเวลาหมดก่อนก็ไม่ได้เบิกนะข้างอยู่2วันแล้ววันนี้เอาเบิกให้สำหรับผลงานเพลงนี้

ครับผลงานเพลงเนาะฝากกันไปมาแกล้งกันถึงเรื่องราวของข้าวคุณผู้ฟังเนาะกับงานย้ายอันนั้นนะงานย้ายที่จะเกิดขึ้นเริ่มต้นด้วยงานสมโพธิศาลหลักเมืองนราธิวาสกันก่อนคุณผู้ฟังเนาะที่ยี่ถึงอยู่แล้วก็คือวันที่9ถึง11กันยายนนี้ค่ะนะการหลังจากนั้นกลับไปต่อกันที่งานของดีเมืองนาราสำหรับงานสมโพธิศาลหลักเมืองนั่นคุณผู้ฟังนะการอย่างเดียวเป็นอีกหนึ่งงานที่อยากจะให้ไปเพราะว่ายังการจัดนิทรรศการยังการแสดงศิลปะชีพต่างๆนะยังร้านค้าร้านขายนี่กว่า30บูธเลยทีเดียวคุณผู้ฟังก็อยากจะให้ไปกันเนาะที่ศาลหลักเมืองราธิวาสกยเทศาลหลังแห่งที่1นั่นนะแล้วการหลังจากนั้นคืองานของดีเมืองนารางานของดีเมืองนาราเนี่ยวันนี้เขาเพิ่งกึนแลไม่ใช่วันนี้เขาเพิ่งแถลงข่าวกันไปสดๆร้อนๆตอนตี 9แล้วก็เช้าคุณผู้ฟังเนาะเทเคลื่อนท่าพญาสายนั่นนั้นกับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นประธานจัดงานกันนำทีมงานคุณผู้ฟังแถลงข่าวงานของดีเมืองนาราที่จัดขึ้น12ถึง21กันยายนนี้10วัน10คืนเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ111ปีเมืองนาราธิวาสนั้นอยากได้ว่ายังทางขบวนแห่อันยิ่งใหญ่นะในวันเปิดนะ13อำเภอการประกวดผลผลิตทางการเกษตรอารอยากได้ว่าอลังการมากๆนะแล้วก็รวมไปถึงศิลปชีพนะประชันเสียงนกเขาชวาแข้งเรือนี่ปีนี้วางตั้ง60ลำยะว่าเด้อมาจีมาเลเซียโดยๆนั่นนะแล้วก็สำหรับงานของที่เมืองนาราปีนี้นะขบวนแห่ก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดว่า111ปีนาราธิวาสปวงราชแซ่สองเถิดพระเกียรติเกื้อกองนอมคาระวะไหลนะเรียกได้ว่ายังกัน17ริ้วขบวนด้วยกันคุณผู้ฟังนะปีนี้กัดวันที่12ก็พอได้แลกันแล้วนะการสำหรับในส่วนของงานลงกล้องคุณผู้ฟังนะนิทรรศการปีนี้นี่26หน่วยงานนะพอได้แลคุณผู้ฟังโอ้เรียกได้ว่าสุดๆนะสำหรับปีนี้เรือนี่เรือกอและ25ทีมนะเรือยกอง22ทีมเรือคชสี13ทีมจากพุทโธคุณผู้ฟังนะการต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการครบ111ปีกันเลยทีเดียวเนาะกับงานคงดีเมืองนาราแต่เชื่อว่าหลายๆคนคงได้แลการไลฟ์สดในการแถลงข่าวนะในงานแถลงข่าวเรื่องเช้ากันไปแล้วสำหรับงานคงดีเมืองนาราค่ะสำหรับในส่วนของค่ำคืนนี่กันยังสิดารานักร้องนะว่าจะเป็นส่วนของวงกลุ่มทีเดตุนธนาใจออฟดอกฟ้าอานันท์วงแบบบอเบิ้ล300วงเทมมารีนเตยวิรยาวงพัทลุงกันได้สนุกกันเหมือนเดิมนะนี่ส่วนหนึ่งราวของงานของดีเมืองนาราที่เรียกได้ว่าปีนี้ยิ่งใหญ่กันแน่นอนก็อยากที่ให้มาแลโดยเฉพาะขบวนแห่ทางบอกคุณผู้ฟังโอ้จากพุทโธนะทุกๆปีนี้เรียกได้ว่ายืนแลกันนี่จนขาแข็งหมาพื้นนั่นเติบเพราะว่าไรนานมากนะหลวงพ่อได้ละอำเภอนี่นะคนคงดีคงเด็ดคงดังมาเรียกได้ว่าอลังการมาเลยคุณผู้ฟังกันมาแลกันเนาะวันที่12เนาะก็เชิญชวนกันด้วยค่ะสำหรับในส่วนอย่างเราอื่นๆเดี๋ยวว่ากันช่วงหน้าเราและได้ชมมีฟังเพลงกันก่อนเนาะ

0: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: เราทุกคนต่างมีบ้านเราทุกคนต่างรักบ้านเราทุกคนหวงแหนบ้านและเราทุกคนไม่อยากสูญเสียบ้านอย่าให้ใครมาทำลายบ้านของเราร่วมกันเป็นหูเป็นตาอย่าให้ใครมารุกล้ำได้รักกันไว้ล้วนไทยด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: เก็บ3เก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว1เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ3เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2019จงจำ

ับผลงานเพลงเนาะฝากกันไปบอกแล้วขอมาจัดให้คุณผู้ฟังในช่วงนี้มาก็เล่นกันต่อเนาะสำหรับในส่วนของเรื่องราวเขานี่พรุ่งเช้าฮะนั้นพรุ่งเช้าค่ะชุมชน912คุณผู้ฟังนะเขาจีจัดกิจกรรมของชุมชนนั่นคือตัวสุขภาพความดันเบาหวานแล้วกันยังในส่วนของพิธีส่งด้วยฮะนะกับตั้งแต่เช้านะตั้งแต่เช้าตีแปดจนถึงตีเก้าครึ่งกับจิตตัวสุขภาพความดันเบาหวานก็ว่ากันไปเลยนะสำหรับสมาชิกในชุมชนกันอย่าลืมไปตรวจสุขภาพกันด้วยแล้วการพอตีซิปนะตีซิปก็จะเป็นในส่วนของพิธีสงฆ์เนาะก็เชิญชวนค่ะสำหรับสมาชิกเก่าหนึ่งสองทั้งเพคุณนาทีทำการชุมชนเก่าหนึ่งสองทำบูฟังโยปักตู่เก่าหนึ่งสองพอดีคุณบูฟังเนาะกันเชิญชวนกันด้วยพวกชาวสำหรับสมาชิกทางเพคนค่ะก็จะยินลากันเพลงนึงเลยกันเนาะค่อยกันเล่งกันโอ้ไม่ใช่ค่อยมาลากันช่วงหน้ากับผลงานเพลงนี้ฝากกันก่อนค่ะ

กับงานเพลงฝากกันไปคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วเด้นะลากันก่อนวันนี้พบกันใหม่พรุ่งเช้าตีห้าถึงตีหกกันเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ

0: ไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Sedang dihormati kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

อย่างไรเล่าที่อัลลอฮ์จะทรงให้ทางนำแก่พวกใดพวกหนึ่งที่ปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่พวกเขาได้ศรัทธาแล้วและยังยืนยันด้วยว่าแท้จริงรอซูลนั้นเป็นความจริงและได้มีหลักฐานต่างๆอันชัดแจ้งมายังพวกเขาด้วยและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนำแก่

นอกจากบรรดาผู้ที่สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวภายหลังจากนั้นและได้ปรับปรุงแก้ไขถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ

0: ถ้าจริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่พวกเขาได้ศรัทธาแล้วยังได้ทวีการปฏิเสธศรัทธาขึ้นอีกนั้นการสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวของพวกเขาจะไม่ถูกรับเป็นอันขาดและชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่หลงทาง
1: อินนัลละดีนกะฟะรูวะมาตูวะฮุมกุฟฟารฟะลันยุกบะละมินอะฮะดิฮิมมิลอัลอัรฎ

แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและได้ตายไปในขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นทองเต็มแผ่นดินก็จะไม่ถูกรับจากคนใดในพวกเขาเป็นอันขาดและแม้ว่าเขาจะใช้ทองนั้นไถ่ตัวเขาออกก็ตามชนเหล่านี้แหละสำหรับพวกเขานั้นจะรับการลงโทษอันเจ็บแสบโดยจะไม่มีบรรดาผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพวกเขาเลย

พวกเจ้าจะยังไม่ได้ประสบกับคุณธรรมจนกว่าพวกเจ้าจะบริจาคสิ่งที่พวกเจ้าชอบและสิ่งใดที่พวกเจ้าบริจาคไปแท้จริงอัลเลาะห์ทรงรู้ในสิ่งนั้นดี

0: อาหารทุกชนิดนั้นเคยเป็นที่อนุมัติแก่วงวานอิสราเอลมาแล้วนอกจากการที่วงวานอิสราเอลนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแก่ตัวของเขาเองก่อนจากที่คัมภีร์เตารอตจะถูกประทานลงมามุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าจงนำเอาคัมภีร์เตารอตมาแล้วจงอ่านมันดูหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง
1: فَمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
0: และผู้ใดที่อุปโลกความเท็จให้แก่อัลลอฮ์หลังจากนั้นชนเหล่านี้แหละคือผู้อธรรม

มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าอัลลอฮ์นั้นตรัสจริงแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงปฏิบัติตามแนวทางของอิบราฮีมผู้หันออกจากความเท็จสู่ความจริงเถิดและเขาไม่เคยเป็นผู้ตั้งภาคีต่อ

แท้จริงบ้านหลังแรกที่ถูกตั้งขึ้นสำหรับมนุษย์เพื่อการเคารพภักดีนั่นคือบ้านที่มักกะโดยเป็นที่ถูกให้มีความจำเริญและเป็นทางนำแก่

ในบ้านหลังนั้นมีหลายสัญญาณที่ชัดแจ้งคือมะกอมอิบรอฮีมและผู้ใดได้เข้าไปในบ้านหลังนั้นเขาก็จะเป็นผู้ปลอดภัยและเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ที่มีแก่มนุษย์นั้นคือการประกอบพิธีฮัจญ์ที่บ้านหลังนั้นอันได้แก่ผู้ที่สามารถเดินทางไปยังบ้านหลังนั้นได้และผู้ใดปฏิเสธศรัทธาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงพึงประชาชาติทั้งหลาย

0: มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าโอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายเพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาองค์การของอัลเลาะห์และอัลเลาะห์นั้นจะทรงเป็นพยานยืนยันในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ
1: กุลยาอะห์ลัลกิตาบลิมะตัสุดดูนอันซะบีลิลลาฮิมันอามันลิมะตัส

มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าโอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายเพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงขัดขวางผู้ศรัทธาจากทางของอัลลอฮ์โดยที่พวกเจ้าปรารถนาจะให้ทางของพระองค์คดเคี้ยวทั้งที่พวกเจ้าก็เป็นพยานยืนยันอยู่และอัลลอฮ์นั้นไม่ใช่เป็นผู้ทรงหลงลืมในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ

อผู้ศรัทธาทั้งหลายหากพวกเจ้าเชื่อฟังคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดในหมู่ผู้ที่ได้รับคัมภีร์แล้วพวกเขาก็จะให้พวกเจ้ากลับไปเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอีกหลังจากที่พวกเจ้าศรัทธาแล้ว

และอย่างไรเล่าที่พวกเจ้าจะปฏิเสธศรัทธาทั้งที่พวกเจ้านั้นมีบรรดาองค์การขอลอถูกอ่านแก่พวกเจ้าอยู่และยังมีรอซูลของพระองค์อยู่ในหมู่ของพวกเจ้าด้วยและพวกได้ยึดมั่นต่ออัลลอฮ์แน่นอนเขาย่อมได้รับคำแนะนำไปสู่หนทางอันเที่ยงตรง

ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเถิดและพวกเจ้าจงอย่าตายเป็นอันขาดนอกจากในฐานะผู้เป็นมุสลิมเท่านั้น

และพวกเจ้าจงยึดสายเชือกขอร้องโดยพร้อมเพรียงกันและจงอย่าแตกแยกกันและจงรำลึกถึงความเมตตาของอัลเลาะห์ที่มีแด่พวกเจ้าขณะที่พวกเจ้าเป็นศัตรูกันแล้วพระองค์ได้ทรงประสานหัวใจของพวกเจ้าและพวกเจ้าก็กลายเป็นพี่น้องกันโดยความเมตตาของพระองค์และพวกเจ้าเคยอยู่บนปากหลุมแห่งไฟนรกแล้วพระองค์ก็ทรงช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากปากหลุมแห่งไฟนรกนั้นในทํานองนั้นแหละอัลเลาะห์จะทรงอธิบายแก่พวกเจ้าซึ่งบรรดาองค์การของพระองค์เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับทางนำที่ถูกต้อง

และจงให้มีขึ้นจากพวกเจ้าซึ่งคณะหนึ่งที่จะเชิญชวนไปสู่ความดีและใช้ให้กระทำสิ่งที่ชอบและห้ามกระทำในสิ่งที่มิชอบและชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ได้รับความสำเร็จ

เช่นบรรดาผู้ที่แตกแยกและขัดแย้งกันหลังจากที่บรรดาหลักฐานอันชัดแจ้งได้มาอย่างพวกเขาและชนเหล่านี้แหละสำหรับพวกเขาคือการลงโทษอันใหญ่

วันซึ่งบรรดาใบหน้าจะขาวผ่องและวันซึ่งใบหน้าจะดำคล้ำส่วนบรรดาผู้ที่ใบหน้าของเขาดำคล้ำนั้นพวกเขาจะถูกถามว่าพวกเจ้าได้ปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่พวกเจ้าได้ศรัทธาแล้วกระนั้นหรือพวกเจ้าจงชิมการลงโทษเถิดเนื่องจากการที่พวกเจ้าปฏิเสธศรัทธา

0: ส่วนบรรดาผู้ที่ใบหน้าของเขาขาวผ่องนั้นพวกเขาจะอยู่ในความเมตตาของอัลลอฮ์โดยที่พวกเขาจะอยู่ในความเมตตานั้นตลอดกาล
1: ทิลกะอายาตุลลอฮินัตลูฮาอะลัยกะบิลฮักกะวะมัลลอฮุยูรีดุซุลมันลิลอาลามีน
0: นั่นคือบรรดาองค์การของอัลลอฮ์โดยที่เราจะอ่านองค์การเหล่านั้นแก่เจ้าด้วยความจริงแล้วอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงประสงค์การอาธรรมใดๆแก่ประชา

พวกเจ้านั้นเป็นประชาชาติที่ดียิ่งซึ่งถูกให้มีขึ้นสำหรับมนุษยชาติโดยที่พวกเจ้าใช้ให้ปฏิบัติสิ่งที่ชอบและห้ามปฏิบัติในสิ่งที่มิชอบและศรัทธาต่ออัลเลาะห์และถ้าหากว่าชาวคัมภีร์ศรัทธากันแล้วแน่นอนมันก็เป็นการดีแก่พวกเขาจากพวกเขานั้นมีผู้ศรัทธาและพวกเขาส่วนมากนั้นเป็นผู้ละเมิด

0: ูน
1: พวกเขาจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเจ้านอกจากการก่อความเดือดร้อนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นและหากพวกเขาต่อสู้กับพวกเจ้าพวกเขาก็จะหันหลังหนีพวกเจ้าและพวกเขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
1: ความต่ำช้าได้ถูกกระหน่ำลงบนพวกเขาณที่ใดก็ตามที่พวกเขาถูกพบนอกจากด้วยสายเชือกแห่งอัลลอฮ์และสายเชือกจากมนุษย์และพวกเขาจะนำความกริ้วโกรธจากอัลลอฮ์กลับไปและความขัดสนก็จะถูกกระหน่ำลงบนพวกเขานั่นก็เพราะว่าพวกเขาเคยปฏิเสธบรรดาองค์การของอัลลอฮ์และการฆ่าบรรดานบีโดยปราศจากความเป็นธรรมนั่นก็เนื่องมาจากที่พวก

พวกเขาหาใช่เหมือนกันไม่จากบรรดาชาวคัมภีร์นั้นก็มีกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่เที่ยงธรรมซึ่งพวกเขาอ่านบรรดาองค์การขอร้องในยามค่ำคืนและพร้อมกันนั้นพวกเขาก็สุญูด

พวกเขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกและใช้ให้ปฏิบัติสิ่งที่ชอบและห้ามมิให้ปฏิบัติสิ่งที่มิชอบและต่างรีบเร่งกันในการทำความดีและชนเหล่านี้แหละ

ท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นทรัพย์สินของพวกเขาและลูกๆของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์ให้พวกเขาพ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์ได้แต่อย่างใดเลยและชนเหล่านี้แหละคือชาวนรกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอด

อุปมาสิ่งที่พวกเขาบริจาคไปในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้นั้นดังอุปมาลมซึ่งมีความเย็นจัดได้ประสบแก่พืชผลของกลุ่มชนหนึ่งที่อาจทำแก่ตนเองแล้วได้ทำลายพืชผลนั้นอัลลอฮ์นั้นมิทรงอาธรรมแก่พวกเขาแต่ทว่าพวกเขาอาธรรมแก่ตัวของพวกเขาเอง

0: عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون
1: โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าได้ยึดเอาเพื่อนสนิทที่รู้เห็นกิจการภายในอื่นจากพวกของเจ้าเองซึ่งเขาเหล่านั้นจะไม่ลดละแก่พวกเจ้าในการก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นพวกเขาชอบการที่พวกเจ้าลำบากถ้าจริงความเกลียดชังต่างๆได้เผยออกมาแล้วจากปากของพวกเขาและสิ่งที่หัวอกของพวกเขาซ่อนไว้ในนั้นใหญ่ยิ่งกว่าแน่นอนเราได้แจกแจงบรรดาองค์การไว้ให้แก่พวกเจ้าแล้วหากพวกเจ้าใช้ปัญญา
2: Sedang mengasahkan ikuti secara radius melalui 12 wilayah naratifan. Tentunya marilah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.

0: وتتقوا فلكم أجر عظيم
1: ใช่ว่าลอตจะทรงทิ้งบรรดาผู้ที่ศรัทธาไว้ในสภาพที่พวกเจ้ากำลังเป็นอยู่ก็หาไม่จนกว่าพระองค์จะทรงจำแนกอยู่ที่เลวออกจากผู้ที่ดีเท่านั้นและใช่ว่าลอตจะทรงให้พวกเจ้ามองเห็นสิ่งที่เร้นลับก็หาไม่แต่ทว่าอัลลอฮ์นั้นจะทรงคัดเลือกผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากบรรดารอซูลของพระองค์ดังนั้นพวกเจ้าจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์และบรรดารอซูลของพระองค์เถิดและหากพวกเจ้าศรัทธาและยำเกรงแล้วสำหรับพวกเจ้าคือรางวัล

และบรรดาผู้ติดตรณีในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่พวกเขาจากความกรุณาของพระองค์นั้นจงอย่าได้คิดเป็นอันขาดว่ามันเป็นการดีแก่พวกเขาหากแต่มันเป็นความไม่ดีแก่พวกเขาซึ่งพวกเขาจะถูกคล้องสิ่งที่พวกเขาได้ตรณีมันไว้ในวันกิยามะห์และสำหรับอัลลอฮ์นั้นคือมรดกแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้รอบรู้อย่างดีต่อสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ

แน่นอนยิ่งอัลเลาะห์ทรงได้ยินคำพูดของบรรดาผู้ที่กล่าวว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ที่ยากจนและพวกเขานั้นเป็นผู้มั่งมีเราจะบันทึกสิ่งที่พวกเขาได้กล่าวไว้และการที่พวกเขาฆ่าบรรดานบีโดยปราศจากความเป็นธรรมเราจะกล่าวว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษแห่งเปลวเพลิง

0: الذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين
1: บรรดาผู้ที่กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้ทรงสั่งเสียแก่พวกเราว่าเราจะต้องไม่ศรัทธาต่อรอซูลท่านใดจนกว่าเขาจะนำมาแก่เราซึ่งสิ่งพลีแด่อัลลอฮ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะมีไฟกินมันจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดแท้จริงได้มีบรรดารอซูลก่อนจากฉันได้นำบรรดาหลักฐานนั้นชัดเจนมาอย่างพวกเจ้าแล้วแล้วก็ได้นำสิ่งที่พวกเจ้าได้กล่าวไว้ด้วยแล้วเพราะเหตุใดเล่าพวกเจ้าจึงได้ฆ่าพวกเขาหากพวกเจ้า

0: และถ้าหากพวกเจ้าปฏิเสธแท้จริงนั้นบรรดารอซูลก่อนหน้าเจ้าก็ได้ถูกปฏิเสธมาแล้วซึ่งเขาเหล่านั้นได้นำบรรดาหลักฐานอันชัดเจนบรรดาคัมภีร์ซะบูรและคัมภีร์ที่ให้แสงสว่างมาด้วย
1: وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ

0: แต่ละชีวิตนั้นจะได้ลิ้มรสแห่งความตายและแท้จริงพวกเจ้าจะรับรางวัลของพวกเจ้าโดยครบถ้วนนั่นก็คือในวันปรโลกและผู้ใดที่ถูกห่างไกลจากไฟนรกและถูกให้เข้าสวรรค์แล้วไซแน่นอนเขาก็ชนะแล้วและชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้นั้นไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากสิ่งอำนวยประโยชน์ที่หลอกลวงเท่านั้น
1: และทุบลาอุนฟีอัมวาลิกุมวะอันฟุซิกุมวะลาตัส

0: الأمور
1: แน่นอนยิ่งพวกเจ้าจะถูกทดสอบในทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าและตัวของพวกเจ้าและแน่นอนยิ่งพวกเจ้าจะได้ยินบรรดาผู้ที่รับคัมภีร์ก่อนหน้าพวกเจ้าและบรรดาผู้ที่ให้มีภาคีขึ้นแก่อัลลอฮ์ซึ่งก่อความเดือดร้อนมากมายและหากพวกเจ้าอดทนและยำเกรงต่อรอแล้วแท้จริงนั่นคือส่วนหนึ่งจากกิจการที่เด็ดเดี่ย
0: ว
2: คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาครั้นเวลา 18:32 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการใจถึงใจค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลนะคะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำเหมือนเช่นเคยค่ะเรื่องแรกนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปิดเงื่อนไขนะคะของการที่เราไปกู้เวิร์ลแบงค์นะคะทำสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเนี่ยแหละค่ะสะพานภาคใต้สะพานเชื่อมเกาะต่างๆนะคะก็นำรายละเอียดมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะโดยเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะคะกรมทางหลวงชนบทก็ได้มีการลงนามสัญญาผู้รับจ้างเพื่อก่อสร้างโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางนะคะไปตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะแล้วก็ยังมีโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลานะคะไปอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วันด้วยการคาดแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี2572โดยเป็นครั้งแรกนะคะที่กรมทางหลวงชนบทใช้เงินกู้จากธนาคารโลกหรือว่าเวิร์ลแบงค์ในการก่อสร้างค่ะโดยกระทรวงการคลังได้รายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาถึงรายงานผลการลงนามในสัญญาเงินกู้และข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกนะคะหรือเวิร์ลแบงค์ค่ะว่าการนำเสนอเรื่องนี้นะคะต่อคณะรัฐมนตรีเข้าข่ายต้องนำเสนอตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรีพุทธศักราช2548มาตรา4วงเล็บ7เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่าองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันกับรัฐบาลไทยโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแล้วนะคะสำหรับความจำเป็นเร่งด่วนของกระทรวงการคลังโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะทำคำรับรองทางกฎหมายสำหรับสัญญาเงินกู้ของทั้ง2โครงการในโอกาสแรกภายหลังจากมีการลงนามเรียบร้อยแล้วโดยกระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารโลกเมื่อวันที่23กรกฎาคม2569ซึ่งตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะพุทธศักราช2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา16กำหนดให้กระทรวงการคลังต้องประกาศผลการกู้เงินในราชกิจจานุเบกษาภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาโดยมีข้อกำหนดนะคะหรือว่า General Conditions ฉบับวันที่1กรกฎาคม2568ของธนาคารโลกกำหนดให้ผู้กู้นะคะส่งคำรับรองทางกฎหมายเพื่อให้ธนาคารโลกพิจารณาความสอดคล้องกับเงื่อนไขการมีผลใช้บังคับของสัญญาเงินกู้หรือว่า Loan Effectiveness นะคะแล้วก็จะประกาศให้สัญญามีผลบังคับใช้ภายใน90วันนับตั้งแต่วันลงนามค่ะการที่สคก.นะคะจะทำคำรับรองทางกฎหมายได้จะต้องมีรายละเอียดการรายงานผลการลงนามต่อคณะรัฐมนตรีและประกาศผลการกู้เงินในราชกิจจานุเบกษาประกอบด้วยกระทรวงการคลังจึงต้องนำเสนอเรื่องนี้ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเร่งด่วนที่สุดค่ะสำหรับสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะคะสาระสำคัญของสัญญาและก็วงเงินเมื่อวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569นายเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการลงนามในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทยร่วมกับมิสซิสมารินดากูดนะคะ เป็นตัวแทนจากธนาคารโลกโดยสัญญาและข้อตกลงก็มีรายละเอียดดังนี้ค่ะสัญญาเงินกู้นะคะเลขที่9908-TH นะคะแล้วก็เลขที่9909-TH ค่ะวงเงินรวม140,760,000 เหรียญสหรัฐและข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่านะคะเลขที่ TF0D0507 วงเงิน4,000,000 เหรียญสหรัฐเงื่อนไขและก็สาระสำคัญของสัญญาเป็นไปตามคณะรัฐมนตรีอนุมัติทุกประการเลยค่ะเงื่อนไขเงินกู้นะคะ 4.55 พันล้านบาทปลอดเงินต้น5 ปีค่ะโดยรายงานข่าวนะคะจากกรมทางหลวงชนบทค่ะซึ่งเป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างทั้ง2โครงการมีการเปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังรายงานถึงผลการกู้เงินธนาคารโลกให้กับครม.ได้ทราบแล้วในวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจปาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงแล้วก็โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ณโรงแรมบุรีสีภูจังหวัดสงขลาค่ะโดยสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานั้นมีวงเงินก่อสร้าง 4,841 ล้านบาทและก็เชื่อมสะพานข้ามเกาะลันตานั้นมีวงเงินนะคะ 1,854 ล้านบาทด้วยกันรวม2โครงการค่ะก็มีวงเงินทั้งสิ้นนะคะในการก่อสร้าง 4,841 ล้านบาทแล้วก็สะพานเชื่อมเกาะลันตามีวงเงินก่อสร้าง 1,854 ล้านบาทด้วยกันรวม2โครงการมีบริษัทเช็คคอนสตรัคชั่นวงเล็บ M นะคะ SDN BHD ยักษ์ใหญ่รับเหมาก่อสร้างจากประเทศเมียนมาเป็นผู้รับจ้างนั่นเองค่ะสำหรับรายละเอียดการใช้เงินกู้นะคะโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ก็จะมีกรอบวงเงินรวม 1,849.5 ล้านบาทด้วยกันโดยจะใช้วงเงินกู้นะคะก็ประมาณนะคะ 1,260 ล้านบาทมีระยะเวลาเงินกู้ทั้งหมด17ปีแล้วก็ระยะปลอดหนี้ปลอดการชำระคืนเงินต้น5ปีด้วยกันค่ะรวมไปถึงระยะเวลาชำระคืน12ปีมีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุกวันที่15พฤษภาคมและก็15พฤศจิกายนงวดแรกนะคะ15พฤศจิกายน2574และงวดสุดท้ายคือ15พฤศจิกายน2586ค่ะส่วนที่เหลือประมาณ540ล้านบาทนะคะก็จะใช้เงินจากงบประมาณซึ่งได้รับการจัดสรรตั้งแต่ปี2568แล้วนะคะส่วนโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจังหวัดสงขลาพัทลุงมีกรอบวงเงินลงทุนรวม 4,829.25 ล้านบาทนะคะโดยใช้วงเงินกู้ทั้งหมดนะคะก็จะประมาณ 3,290 ล้านบาทค่ะอายุเงินกู้20ปีเป็นระยะปลอดหนี้นะคะโดยปลอดการชำระคืนเงินต้น5ปีแล้วก็ระยะเวลาในการชำระคืน15ปีด้วยกันกำหนดชำระคืนเงินต้นทุกวันที่15พฤษภาคมแล้วก็15พฤศจิกายนงวดแรกก็คือ15พฤศจิกายน2574งวดสุดท้ายก็คือวันที่15พฤศจิกายน2586ค่ะนอกเหนือจากเงินกู้แล้วนะคะธนาคารโลกก็ยังได้อนุมัติการช่วยเหลือแบบให้เปล่าวงเงินนะคะ4,000,000 เหรียญสหรัฐค่ะจากกองทุนโปรบรูนะคะเพื่อที่นำมาใช้สมทบองค์ประกอบที่2ค่ะด้านการอนุรักษ์โลมาอิรวดีและก็การจัดการระบบนิเวศในทะเลสาบสงขลาอีกด้วยนะคะก็เป็นรายละเอียดที่นำมาฝากกันมันอาจจะเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าก็เราใช้กู้ World Bank ก็จะดีหน่อยด้วยนะคะก็เอามาฝากกันกว่าจะได้ใช้เนี่ยโอ้โหดิฉันน่าจะเกษียณพอดีอาจจะสร้างเสร็จก่อนแต่ว่ากว่าจะใช้หนี้หมดเนี่ยก็นั่นนะคะปี80กว่านะคะก็ดูกันไปว่าจะยังไงมาปิดท้ายกันในเรื่องของค่าไฟกันดีกว่าค่าไฟโครงสร้างใหม่เขาบอกว่าใช้น้อยจ่ายถูกลงถ้าเกิดใช้200หน่วยแรกไม่เกิน3 บาทต่อหน่วยนะคะลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนเลยค่ะ นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มใช้ประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพนะคะด้วยการแก้ปัญหาที่ต้นทุนแล้วก็โครงสร้างค่าไฟอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านพักอาศัยนะคะค่าไฟจะคิดเป็นในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทนะคะต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400ก็จะเป็น 4.1584 บาทต่อหน่วยค่ะและตั้งแต่หน่วยที่401นะคะขึ้นไปนะคะก็จะเป็นอัตรา 4.3583 บาทต่อหน่วยนั่นเองนะคะเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงแล้วก็ช่วยเหลือครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกันนี้นะคะอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทนะคะรวมค่า FT ก็จะลดลง 3.95 บาทหรือว่า 3.86 บาทต่อหน่วยค่ะหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยนั่นเองนะคะโดยคาดว่าจะมีประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนนะคะจะได้รับประโยชน์ในจุดนี้ไปคิดเป็นมูลค่านะคะการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทนั่นเองค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะว่าถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ว่ายังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและก็มีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถที่จะได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันค่ะหลักคิดที่ชัดเจนนะคะคุณผู้ฟังก็คือคนที่ใช้ไฟน้อยก็ควรที่จะต้องจ่ายน้อยด้วยเหมือนกันและผู้ที่อาศัยอยู่จริงก็ต้องเข้าถึงสิทธิ์นั้นได้รัฐบาลต้องการให้การลดค่าไฟครั้งนี้เกิดผลกับบินนะคะของประชาชนอย่างสมบูรณ์ค่ะพร้อมกับทำให้โครงการค่าไฟนั้นมีความเป็นธรรมและก็ยั่งยืนในระยะยาวต่อไปนั่นเองค่ะก็เป็นการช่วยเหลือนะคะของทางภาครัฐที่จะมาทำให้ค่าไฟนั้นมีอัตราที่ถูกลงก็จะมีการเก็บแบบขั้นบันไดนะคะใครใช้น้อยนะคะก็ทำให้ประหยัดมากๆเลยส่วนใครใช้เยอะก็ไม่ได้จ่ายแพงมากกว่าเดิมนะคะก็ยังอยู่ในราคาที่จับต้องได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้แล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐากูลลาคุณผู้ฟังไว้ก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะเวลา 18:59 นค่ะอีกสักครู่เวลา 19:00 นติดตามรับฟังข่าวกันค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนครซิดนีย์ของออสเตรเลียวันนี้มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยและเผชิญความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่ารุนแรงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังส่งผลให้บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศเช่นเดียวกับเมื่อครั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลเพื่อมอบแก่รัฐบาลเนปาลนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานบรรเทาทุกข์ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยและสิ่งของจำเป็นต่างๆหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเรลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมโดยตรงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อลดภาระและต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
3: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรในหลายอำเภอและหลังน้ำลดสถานการณ์คลี่คลายพบว่ามีเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากรัฐบาลจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านเพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตและประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือกรณีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรหรือผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดคาดว่าจะส่งผลกระทบถึงปีหน้าขอให้ทุกภาคส่วนติดตามและเตรียมรับมือภาวะภัยแล้ง
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึง91%ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการณ์ว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วอย่างหนัก
5: แต่ฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทั่วประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสถานเอลนีโญเพราะว่าฝนที่ตกด้วยน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
4: สำหรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆขณะนี้อยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ67%ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมจากปีก่อนแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกภูมิภาคของประเทศนพศรแก้วขันรายงาน
1: ขณะที่กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบรับมือผลกระทบปรากฏการเอลนีโญควบคู่กับการสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญนั้นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนในทุกด้านทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งสามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
8: ่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
7: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าหากมีหลักฐาน

0: ้องตรวจสอบพยานหลักฐานประกอบเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผู้สมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นหลายรายมีการใช้ IP address เดียวกันว่า IP address ที่ปรากฏในระบบส่วนใหญ่เป็น public IP ของหน่วยงานราชการที่มีผู้ใช้งานเครือข่ายร่วมกันจำนวนมากจึงทำให้ผู้สมัครหลายรายปรากฏ IP เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำรายการโดยบุคคลเดียวกันหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดทั้งนี้การตรวจสอบ IP address ต้องดำเนินการอย่างละเอียดโดยต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นวันเวลาสถานที่ในการสมัครเครือข่ายอุปกรณ์ที่ใช้และพยานหลักฐานอื่นที่สามารถเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสหากพบผู้กระทำผิดจริงจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ส่วนกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการกสทช.นายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ได้รับรายงานย้ำรัฐบาลดำเนินการไปแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติไว้พิจารณาว่ายังไม่ได้รับรายงานจากนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและเรื่องนี้รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
2: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริตในส่วนของการบริการประชาชนในอนาคตควรเปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนแบบหนึ่งหน่วยงานต่อหนึ่งเรื่องไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและข้ามกระทรวงประชาชนไม่ต้องนำข้อมูลชุดเดียวกันไปยื่นซ้ำหรือติดต่อราชการหลายแห่งเพื่อดำเนินการเรื่องเดียวแต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยหน่วยงานรัฐเป็นฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันเอง
3: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวออกใบอนุญาตหลักให้คุณทำเรื่องที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายล้างหน่วยงานอีกตอนนี้กพ.ร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
2: รองนายกรัฐมนตรียังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการแบบฟาสต์แทร็กที่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการกระบวนการของภาครัฐควรใช้เวลาลดลงอย่างน้อยประมาณ20-30%ภายหลังการปรับระบบและนำกฎหมายอำนวยความสะดวกมาใช้โดยตัวชี้วัดคือติดต่อราชการที่ง่ายขึ้นใช้เอกสารน้อยลงไม่ต้องผ่านหลายหน่วยงานสามารถตรวจสอบสถานะได้และได้รับบริการรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะที่ประเทศจะลดภาระรายจ่ายประจำมีงบประมาณสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: ด้านนายกรัฐมนตรีเห็นว่ารายการคุยกับครม.อนุทินเป็นเรื่องดีเพราะมีช่องทางสื่อสาร

0: การทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นครั้งแรกในวันนี้โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมาร่วมสื่อสารกับประชาชนว่าเป็นเรื่องดีเพราะรัฐบาลเข้ามาทำงานเกือบครึ่งปีแล้วถึงเวลาที่การทำงานต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางจึงหาช่องทางในการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งหากมีโอกาสจะมาร่วมพูดคุยด้วย
1: ยังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีให้ครับเราเข้ามาทำงานก็เกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยทางกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีดำริให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการที่จะถ่ายทอดหรือทำการแจ้งพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆก็เขาก็จัดช่วงเวลาให้
0: ไทยและสิงคโปร์ผลักดันความร่วมมืออาเซียนเตรียมเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2570และไทยในปี2571โดยประเด็นสำคัญครอบคลุมการผลักดันความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคหรืออาเซียน Power Grid เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการบูรณาการจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางโลจิสติกของสิงคโปร์เข้ากับศักยภาพการเป็นฐานการผลิตและการเกษตรของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
3: เราจะร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคก็จะเรียกว่าอาเซียน Power Grid เราก็นำเข้าพลังงานจากประเทศลาวแล้วส่งไปยังมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อยู่เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยกระดับให้มันดียิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะต่อยอดเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งของเราก็คือผู้ผลิตอาหารส่วนสิงคโปร์เองเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกส์ฉะนั้นเราผลิตส่งออกไปอย่างทั่วโลกจับมือกันโอกาสมาสู่อาเซียนของเราอย่างแน่นอนนะคะ
2: นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านบริการพร้อมเพย์ของไทยและ PayNow ของสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศปฏิพลสถัพรมมารายงาน
4: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าก
5: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้ได้ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติออสเตรเลียรายงานในวันนี้ว่านครซิดนีย์เมืองเอกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียจะมีอุณหภูมิสูงถึง33องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ13องศาเซลเซียสขณะเดียวกันนักพยากรณ์อากาศเตือนว่าอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดแรงขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ประกอบกับสภาพอากาศแห้งและอบอุ่นกว่าปกติทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในพื้นที่นครซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของออสเตรเลียด้านสำนักงานดับเพลิงรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศห้ามจุดไฟในพื้นที่นครซิดนีย์โดยเด็ดขาดหลังประเมินความเสี่ยงที่จะไฟป่าอยู่ที่ระดับรุนแรงมากซึ่งเป็นระดับอันตรายสูงสุดอันดับ2ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้โดยประณามกรณีที่รัสเซียโจมตีเป้าหมายพลเรือนในยูเครนเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งรวมถึงท่าอากาศยาน2แห่งในกรุงเคียฟพร้อมย้ำว่าการที่รัสเซียโจมตีท่าอากาศยานในกรุงเคียฟครั้งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการตอบโต้การพบหารือและการเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ที่ผู้แทนฝ่ายสหรัฐจะโดยสารเครื่องบินมายังยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคูชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06
1: ท้องฟ้ามนสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน
3: ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 19:29 ค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการเพื่อสังคมไทยค่ะ

0: ามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยค่ะดิฉันอิสริยากรอินทโชติรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านพลตีสนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์อนุสรณ์สถานแห่งชาติกองบัญชาการกองทัพไทยและตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหนุ่มขา
2: สวัสดีครับคุณปายครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: คุณหนุ่มคะวันนี้ได้ข่าวว่าเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของยุทธวิธีของกองพลเสือดำในสงครามเวียดนามที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีเท่าไหร่นะคะคุณหนุ่มคะ
2: ครับเริ่มต้นสงครามเวียดนามเนี่ยที่เราส่งกำลังทหารไปก็ประมาณปี2511นะครับอันนี้เป็นกองพลเสือดำก่อนหน้านั้น2510ก็จะเป็นหน่วยจงอางศึกแต่ก็ถือว่ารวมๆกันก็แล้วกันว่าทั้งจงอางศึกทั้งกองพลเสือดำเนี่ยนะครับไปตั้งแต่2510แล้วก็ปรับมาเป็นกองพลเสือดำ2511 2512 2513 2514เนี่ยเราเริ่มเดินทางกลับนะครับกลับก็ประมาณ2515ครบหมดนะครับถอนตัวออกมาจากเวียดนามครับผมครับ
1: เท่ากับว่า2กองพลนี้ที่คุณหนุ่มได้เอ่ยชื่อมาทั้งกองพลจงอางศึกกับกองพลเสือดำเนี่ยเป็นกองพลเดียวกันหรือเปล่าคะคุณหนุ่มคะ
2: จงอางศึกเนี่ยเป็นกรมชื่อว่ากรมครั้งแรกเราส่งไปเนี่ยเราไปส่งไปในลักษณะกรมก็คือมี3กองพันนะครับเราเรียกกันว่ากรมทหารอาสาสมัครหรือว่าเรามีฉายาสมญานามว่าหน่วยจงอางศึกนะครับอันนี้เนี่ยที่เราเคยคุยกันเรื่องของสมรภูมิฟุกโถที
1: ่
2: เข้าไปแล้วรบกันยังดุเดือดเลยนะครับพอความสำเร็จเนี่ยนะครับช่วงวันที่20ธันวาคม2510เนี่ยจงอางศึกประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับเวียดกงที่สมรภูมิฟุกโถพอจบภารกิจ1ปีเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็เวียดนามใต้ซึ่งตอนนั้นน่ะให้เราเข้าไปช่วยเนี่ยก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพิ่มกำลังได้ไหมนะครับจาก1กรมเนี่ยเป็น3กรมได้ไหม3กรมก็คือ1กองพลนะครับพอจบ1ปีของจงอางศึกก็ปรับกำลังนะครับปรับกำลังจากกรมทหารอาสาสมัครเป็นกองพลทหารอาสาสมัครหรือที่มีสมญานามว่ากองพลเสือดำนะครับก็ผลัดละ1ปีเสือดำเนี่ย3ผลัดก็คือ3ปีน
1: ะ
2: ถ้านับก็คือจงอางศึก1ปีเสือดำผลัดที่1 1ปีเสือดำผลัดที่2 1ปีเสือดำผลัดที่3อีก1ปีก็รวมเป็น4ปีครับแล้วก็ทำการรบมาอย่างเรียกว่าโชคโชน 30,000 กว่านายครับรวมแล้วนะทั้งเสือดำทั้ง3ผลัดกับจงอางศึกอีก1ผลัดประมาณ 34,000 นายนะครับถือว่าเป็นการส่งกำลังทหารที่ออกไปปฏิบัติภารกิจนอกประเทศครั้งที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของกองทัพไทยครับคุณตายครับ
1: คือ 30,000 กว่านายที่ส่งไปสู้รบที่สงครามเวียดนามคือส่งไปทีเดียวเลยเหรอคะคุณหนุ่มหรือว่าแบ่งเป็นผัดใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับจงอางศึกเนี่ยที่ไปครั้งแรกเนี่ยนะครับก็ 2,000 กว่านายพอปรับจากจงอางศึกมาเป็นเสือดำก็เพิ่มเป็น 11,000 นายผัดที่1นะ 11,000 นายเสือดำผัดที่2ก็ 11,000 นายเสือดำผัดที่3ก็ 11,000 นายนะก็ประมาณ 33,000 บวกกับอีก 2,000 ของจงอางศึกที่ไปล็อตแรกปี2510มันก็จะตกประมาณ 36,000 ประมาณนี้นะครับประมาณครับคร่าว
1: ๆถือว่าเป็นจำนวนยอดที่ส่งไปเยอะมากๆเลยค่ะคุณ
2: เยอะเยอะมากๆครับเยอะมากๆเยอะกว่าไปเกาหลีอีกนะเกาหลีเนี่ยที่คนไทยรู้จักกันคือ Little Tiger น
1: ะ
2: กองพันพยัคฆ์น้อยอันนั้นไปในนามของกองพัน2493ไปเป็นลักษณะกองพันแต่อันนี้เนี่ยก็คือไปลักษณะกองพลนะ1กองพลก็มี3กรมนะ1กรมก็มี3กองพันนะเนี่ยก็แสดงว่าโอ้โหอย่างน้อยๆ9กองพันนะครับที่ไปกันสร
1: ้
2: างประวัติเยอะแยะมากมายครับผมครับ
1: อย่างที่เรากล่าวกันตอนต้นรายการค่ะคุณหนุ่มค่ะว่ายุทธวิธีของกองพลเสือดำนะคะในสงครามเวียดนามมีอะไรที่น่าสนใจที่วันนี้จะมาบอกเล่าให้ไปแล้วก็คุณผู้ฟังในรายการฟังบ้างคะคุณหนุ่มค่ะ
2: ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ผมเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของการสร้างภาพยนตร์นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงได้ยินเรื่องราวของกองพันทหารผีนะซึ่งคุณพุทธิพงษ์นาคทองผู้กำกับโฟคิงภาค1ภาค2แล้วก็วัยหนุ่ม2544เรื่องที่ถ่ายทำในคุกอ่ะนะฮะหลายคนคงจำกันได้ก็ระดับร้อยล้านทั้งนั้นคุณพุทธิพงษ์ก็เชิญผมไปเป็นที่ปรึกษานะครับในเรื่องของการสร้างภาพยนตร์กองพันทหารผีเพื่อเชิดชูวีรกรรมทหารไทยในสงครามเวียดนามนะซึ่งก็คือกองพลเสือดำนี่แหละนะครับเราก็มาทำรีเสิร์ชกันก็ไปหาท่านพลตรีประจักษ์วิสุทธิ์กุลซึ่งท่านก็เป็นเสือดำผลัดที่1 ไปหาท่านพันเอกชุบผลประเสริฐคนนี้ได้รับเหรียญกล้าหาญของอเมริกานะซิลเวอร์สตาร์บรอนสตาร์นะครับประดับตัวอักษร V อันนี้ไปผัดที่2นะครับแล้วก็อีกหลายท่านนะครับจ่าสิบเอกเจริญสิงห์ราชานี่เป็นจงอางศึกผัดแรกเลยลบที่ฟุกโถด้วยแล้วก็ไปเอาเรื่องราวต่างๆรวมกับเอกสารต่างๆที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติของกองทัพไทยเหล่านี้นะครับเอามาดูยุทธวิธีเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่คุณเป้อารักษ์จะเป็นพระเอกเนี่ยผู้กำกับพุทธิพงษ์นาคทองเนี่ยต้องการจะทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีความสมจริงนะครับมากที่สุดนะครับคุณเป้อารักษ์ก็จะแสดงเป็นพ่อประจักษ์นะคุณปาย ไปแอบสอบบุคลิกคุณพ่อประจักษ์มาเลยนะเนี่ยไปบ้านหมี่บ้านท่านที
1: ่
2: ลพบุรีนะครับ
1: ซึ่งไปกับคุณพ่อประจักษ์ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับก็ไปกันแล้วพี่เป้เราเนี่ยพี่เป้อารักษ์ก็ไปนั่งคุยแนวความคิดเอาตัวตนของคุณพ่อประจักษ์นะของท่านพลตรีประจักษ์วิสุทธิ์กุลเนี่ยนะครับเอาเข้ามาใส่ในคาแรคเตอร์ที่จะเข้าไปเลยนะครับก็คือดาราเนี่ยก่อนที่เขาจะแสดงเนี่ยเขาต้องกลืนคาแรคเตอร์นะผมก็ไม่เคยนะผมก็เพิ่งมาทำหนังครั้งเพิ่งเข้ามาอยู่ในส่วนของการถ่ายทำภาพยนตร์ครั้งแรกในชีวิตเนี่ย ก็เห็นการที่จะต้องกลืนคล้ายๆกับว่าจะต้องเป็นเหมือนกับคุณพ่อประจักษ์เลย นะครับไม่ว่าจะเรื่องการกินการปฏิบัติตนในสมัยที่อยู่ในสงครามเวียดนามเพราะช่วงนั้นคุณพ่อประจักษ์ท่านเล่นกล้าม เราเล่นกล้ามตัวใหญ่ก็จะเห็นพี่เป้ตอนนี้ยังไฮร็อกอยู่เลยใช่ไหมนี่แหละครับคือเรื่องของการกลืนบุคลิกนะครับแล้วก็เราก็ต้องมาดูเรื่องเทคนิคเรื่องของการเคลื่อนที่การยุทธวิธีต่างๆก็ลงมาเจาะตรงที่คุยกับคุณฝ่ายเนี่ยนะครับว่ายุทธวิธีของเราที่เข้าไปในเวียดนามกับยุทธวิธีของข้าศึกก็คือเวียดกงเนี่ยนะครับฝ่ายเวียดนามเหนือเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพื่อที่จะเอามาถ่ายทอดลงในภาพยนตร์เรื่องนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงวีรกรรมของทหารไทยที่ไปรบในเวียดนามและแสดงเห็นถึงวีรกรรมของทหารเวียดนามเวียดกงอ่ะว่าที่เขาต่อสู้กับเราเนี่ยเขาก็มีอุดมการณ์ความรักชาติคือหนังเรื่องนี้จะไม่ได้สื่อว่าใครเป็นโจรแบบโอ้เป็นผู้ร้ายจ๋านะฮะแต่จะเชิดชูวีรกรรมของฝ่ายในภาพยนตร์เรื่องนี้เวียดนามเขาก็ต่อสู
1: ้
2: นะฮะมีอุดมการณ์ในการรวมชาติรวมเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เข้าด้วยกันส่วนไทยก็ต้องการจะไปหยุดยั้งระบอบคอมมิวนิสต์เพราะตอนนั้นในประเทศเราเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยปลดปล่อยไปหลายพื้นที่แล้ว
1: okay.
2: เขาคอหินล่องกล้าภูพานซึ่งพื้นที่เหล่านี้มันกลายเป็นพื้นที่ที่คอมมิวนิสต์เขายึดครองหมดแล้วเราไม่สามารถปล่อยให้เขายึดเวียดนามใต้แล้วก็มายึดกัมพูชาแล้วเขาจะมาเชื่อมต่อกับพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยประเทศไทยก็จะล่มสลายพูดง่ายๆคือเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนธงชาติเหมือนกับที่เวียดนามใต้เปลี่ยนธงชาติกัมพูชาก็ถูกเปลี่ยนธงชาติราชนาจักรลาวก็เปลี่ยนธงชาติก็คือ3ชาตินี้ก็เปลี่ยนธงชาติหมดไปเลยนะครับกลายเป็นคอมมิวนิสต์หมดเลยฉะนั้นทหารไทยที่ไปในครั้งนี้ก็มีความยึดมั่นในอุดมการณ์ว่าเฮ้ยเราต้องไปยันนะไปยันไว้นอกประเทศนะอันนี้คือสิ่งที่พ่อประจักษ์คุณพ่อประจักษ์เล่าให้พี่เต้อารักษ์ฟังยุทธวิธีที่เราไปใช้ครับคุณปายมันจะต่างกันในช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเราคุยกันจำได้ว่าเราคุยเรื่องสมรภูมิฟุกโถใช่ไหมครับปีของจงอางศึกในช่วงแรกเนี่ยปี2510เนี่ยเราเนี่ยไปในลักษณะของไปตั้งฐานเราเรียกว่าการตั้งรับแบบยึดพื้นที่นะก็คือเอาคนนะไปลงเอากองร้อยนี้ไปตั้งปุ๊บรู้อยู่ที่หมู่บ้านฟุกโถหรือหมู่บ้านเฟือกทอแล้วตั้งฐานถาวรเลยขุดหลุมขุดบังเกอร์มีค่ายมีทุกอย่างคลังอาวุธกระสุนยึดเราเรียกว่าตั้งรับแบบยึดพื้นที่แล้วก็ออกไปลาดตระเวนเช้ามาก็ไปลาดตระเวนออกไปคุ้มกันพี่น้องประชาชนชาวเวียดนามใต้นะแถวนั้นเขากรีดยางเขาทำป่ามะม่วงหิมพานต์เขาไปเกี่ยวข้าวเราก็จะอยู่นี่เรายึดพื้นที่ฝ่ายข้าศึกก็จะใช้วิธีการเข้าตีนะในช่วงฟุกโถเนี่ยคือจะใช้กำลัง3ต่อ1นะหลักการเป็นการทหารเนาะคุณปายเนาะอย่างที่คุณปายฝึกมาเนี่ย น
1: ะ
2: การที่เราจะโอเวอร์รันน่ะจะตีเขาให้แตกอ่ะ1ต่อ1น่ะมันไม่พอถูกมั้ยเพราะว่ามันเท่ากันน่ะเราจะวิ่งกับหาเขาจะเข้าไปตีเขาเนี่ยมันไม่ได้มันจะต้องประมาณ3ถึง4เท่าเหนือกว่าเป้าหมายถูกมั้ยฮะฉะนั้นเวียดกงเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้เขาใช้เรามี1กอง100เขาก็จะใช้3กอง100หรือ4กอง100ก็คือ1กอง1000ในการเข้าตีฉะนั้นสมรภูมิฟุกโถเราจึงถูกข้าศึกที่มีกำลังเหนือกว่า4ต่อ1นะเข้าตี นะครับแล้วก็ลบกันทั้งคืนเราเสียประมาณ10กว่านายส่วนเวียดกงเนี่ยนะครับครั้งสุดท้ายหลังจากที่ผมเข้าไปในพื้นที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ไปสำรวจด้านประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเขาขุดค้นพบกระดูกของฝ่ายเขาเนี่ยที่เราฝังไว้เนี่ยได้136โครงนะครับแสดงว่าเขาเสียชีวิตมากเลยทีเดียวจะเห็นได้ว่าอายุทวิธีของการเข้าตีแบบ3ต่อ1หรือ4ต่อ1เนี่ยในช่วงจงอางศึกยังมีอยู่2510 2511ก็ยังมีอยู่หนังรุ่นที่คุณพ่อประจักษ์ท่านไปเป็นเสือดำนะหลังจากจงอางศึกเปลี่ยนหน่วยมาเป็นกองพลเสือดำผลัดที่1ซึ่งก็คือผลัดของคุณพ่อประจักษ์ตอนนี้ยังมีลักษณะของการเข้าตีแบบเนี้ยเหมือนเราเห็นในหนังอ่ะคุณปาย
1: ค่ะ
2: แล้วแบบเวียดกงด่าหน้าเข้ามาโอ้วิ่งกันมันเต็มเลยเนี่ยนั่นแหละคือยุทธวิธี3ต่อ1 4ต่อ1เพื่อที่จะบดขยี้ฐานของฝ่ายเราที่มีกำลังน้อยกว่าแต่เนื่องจากว่าศักยภาพของฝ่ายเราซึ่งมีอเมริกันสนับสนุนณเวลานั้นเนี่ยมันมีทั้งเครื่องบินครับคุณปายมีเครื่องบินทิ้งระเบิดไม่ว่าจะเป็นบินไอพ่นเครื่องบินใบพัดแบบ A1 Sky Raider นะเครื่องบินต่างๆเราครองอากาศพูดง่ายๆเวียดนามเขาไม่มีเครื่องบินนะเวียดนามในเวียดนามใต้เนี่ยพวกเวียดกงเนี่ยไม่มีเครื่องบินใช้แต่กำลังคนนะฮะเรามีเครื่องบินและยังมีปืนใหญ่อีกนะครับกองพลทหารอาสาสมัครหรือกองพลเสือดำของเราเนี่ยเรามี3กรมก็จริงนะแต่เรามีแค่2กรมทหารราบกรมทหารราบที่1กับกรมทหารราบที่2กรมทหารราบที่2เนี่ยก็คือจงอางศึกนั่นแหละนะครับมูฟมาย้ายจากกรมทหารอาสาสมัครหรือว่าจงอางศึกมาเป็นกรมทหารราบที่2ขึ้นอยู่กับกองพลเสือดำนะฮะส่วนกรมที่3เนี่ยเราเรียกว่าปืนใหญ่กองพลก็คือเป็นกรมทหารปืนใหญ่นั่นแหละจะเห็นได้ว่าเรามีปืนใหญ่เยอะมากและปืนใหญ่เนี่ยนะครับได้รับการยอมรับว่าของเราเนี่ยยิงแม่นเหมือนจับวางเลยคุณปายคือชนิดที่เรียกว่าประมาณ5เมตรถึง10เมตรเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่า50อยู่ข้างหน้าห่างเราไปประมาณ10เมตรเนี่ยเรายิงโดนเขาอะปืนใหญ่อะนะครับแม่นขนาดนั้นนะครับแต่ว่าในแง่ปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเพราะมันเสี่ยงนะมันพลาดนิดเดียวมันก็คือลงหัวผู้เดียวกันเองฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าปืนใหญ่เนี่ยของเราเนี่ยได้รับการยอมรับว่ายิงแม่นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรียกว่ายิงแบบวงแหวนเหล็กเวลาเราถูกเข้าตีเนี่ยไอ้ข้างนอกมันจะเข้ามาเสริมข้าศึกเนี่ยมันพยายามจะไหลเข้ามาไหลเข้ามาเราจะยิงรอบฐานเป็นลักษณะของวงแหวนเหล็กคือระเบิดตูมตูมตูมตูมตูมเนี่ยเป็นวงล้อมก็คือไอ้เวียดกงเนี่ยที่หลุดเข้ามาในฐานก็ออกไปไม่ได้ไอ้ที่อยู่ข้างนอกจะเข้ามาช่วยก็เข้ามาไม่ได้เพราะว่ามันมีปืนใหญ่ตกสกัดกั้นเอาไว
1: ้
2: ไอ้ที่อยู่ข้างในก็จะเจอพวกเราเนี่ยกวาดล้างนะครับอะไรเรียกว่ายิงแบบวงแหวนเหล็กพอเวียดกงเนี่ยตระหนักดีว่าเฮ้ยทหารไทยทหารอเมริกันเนี่ยมันใช้วิธีการแบบมีทั้งปืนใหญ่มีทั้งเครื่องบินยิ่งเข้าตียิ่งสูญเสียถูกไหมครับ
1: ค
2: ่ะนั้นพอในผลัดที่สองเสือดำผลัดที่สองซึ่งเป็นผลัดของท่านพระเดชชุบผลประเสริฐที่ได้รับเหรียญกล้าหาญบอนสตาร์ประดับตัวอักษร V Valor เนี่ยนะครับกล้าหาญเนี่ยเวียดกงเริ่มปรับวิธีการครับคุณปายจากที่เคยทุ่มกำลัง3ต่อ1 4ต่อ1ยิ่งทุ่มเข้าไปก็ยิ่งถูกยิงถูกเครื่องบินถูกปืนใหญ่ของฝ่ายเรามีแต่เสียกับเสียนะครับโอกาสที่จะโอเวอร์รันหรือว่าเข้ายึดฐานของเราเนี่ยน้อยมากนะครับจะเห็นได้ว่าผลัดที่1เนี่ยเสือดำผลัดที่1เนี่ยสามารถสังหารข้าศึกได้มากมายพอๆกับจงอางศึกที่ฟุกโถเลยทีเดียวนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยครั้งหนึ่ง40 50นะสามารถสังหารฆ่าศึกได้เพราะอาศัยปืนใหญ่กับเครื่องบินนี่แหละนะครับฉะนั้นผัดที่2เนี่ยไปปลายนะยังผัดของท่านพันเดชชุบในช่วงต้นๆเนี่ยยังมีถูกเข้าตีนะยังมีถูกเข้าตีที่หมู่บ้านบินสันหรือว่าบินเซินนะซึ่งยังมีอยู่บ้างแต่ว่าพอช่วงไปปลายวิกรมปรับยุทธวิธีครับอาจจะเป็นเพราะกำลังคนเขาสูญเสียมากหรืออะไรก็ตามแต่เขาปรับเป็นสงครามกองโจรครับจากที่เป็น3ต่อ1 4ต่อ1คราวนี้เหลือประมาณ5ครับ5คนเหมือนกับเป็นโจรนะครับเป็นกองโจรสงครามกองโจรพอเราตั้งฐานเสร็จเราก็นอนคืนนี้เราโผล่หัวไปแล้วเขาก็ยิงแป๊ะแป๊ะแป๊ะแป๊ะแล้วเขาก็หายไปเลยเราก็ล่วงนั่งหุงข้าวอยู่กลางฐานเขาปีนต้นไม้ขึ้นไป3คน4คน
1: คือเขาแบบซุ่มเราอยู่ตลอดเลยเหรอคะคุณหนุ่มคะ
2: ถูกต้องครับคือเขาจะให้เรานอนหลับไม่ได้เลยล่ะเอาแบบนั้นเลยอ่ะ
1: ค
2: ือใช้วิธีเหมือนกับเรานี่แบบจะหลับตานอนเนี่ยยังต้องแบบหลับไม่สนิทอ่
1: ะ
2: นะครับงอหัวขึ้นมาก็แป๊ะแป๊ะแป๊ะแป๊ะแป๊ะอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ใช้ปืนคอเครื่องยิงลูกระเบิด นะกำลังหลับๆอยู่ก็วีดเข้ามาลงกลางฐานตุ้มๆสองนัดแล้วก็หายไปเลยจะเป็นลักษณะนั้นตลอดนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเขาเริ่มปรับอย่างที่บอกว่าใช้สงครามกองโจรเช่นเวลาเราลาดตระเวนเขาก็จะเปลี่ยนเป็นยุทธวิธีที่เราเคยได้ยินกันว่าเอ็งมาฆ่ามุดเอ็งหยุดฆ่าแย่เอ็งแย่ฆ่าตีเอ็งหนีฆ่าตามนะเอ็งมาฆ่ามุดหมายความว่าไงพวกเราเนี่ยทหารไทยเราเนี่ยจะไปลาดตระเวนทีละหนึ่งหมวดนะสามหมู่ปืนเล็กลาดตระเวนกันไปเขาจะหลบเลยเพราะเขามีคนแค่ห้าคนเขามีแค่แปดคนมีแค่สี่คนเราไปปุ๊บเอ็งมาเขามุดเลยพอเราหยุดตั้งฐานครับหยุดตั้งฐานเพราะเราจะไปที25วันเราเรียกว่าการลาดตระเวนแบบนกขมิ้นเหลืองอ่อนคือค่ำไหนนอนนั่นนะครับก็ตั้งฐานนอนก็กินข้าวพอกินข้าวตกกลางคืนเขาก็ยิงเลยแปะแปะแปะแปะแปะแปะฝ่ายเราล่วงแล้วบาดเจ็บบ้างเสียชีวิตบ้างนะครับก็ทำอย่างเงี้ยทุกวันนะครับพอเราวายไปวันที่2ไปอีกยิงอีกล่วงอีกคราวนี้ล่วง1บาดเจ็บอีก1อย่างเงี้ยจาก1หมวดก็ล่อยหลอลงเรื่อยๆนะครับขอฮอมารับคนเจ็บไปกลับไปรักษาไอ้ชุดที่เหลือก็ลาดตระเวนต่อตามภารกิจ25วันพอสักวันที่6วันที่7เนี่ยจาก1หมวดของเราเนี่ยมันโดนแป๊ะๆแป๊ะๆแป๊ะๆแบบเนี้ยนะครับเราก็เริ่มล่อยหลอคนก็เริ่มบาดเจ็บที่สำคัญคือขวัญเริ่มเสียครับคืนนี้จะโดนมั้ย
1: คืนนี้จะเป็นสิ่งสำคัญใช่มั้ยคะในการที
2: ่ใช่มันบั่นทอนขวัญกำลังใจอันเนี้ยคืออันที่2คือเองหยุดฆ่าแย่นะอันแรกคือเอ็งมาฆ่ามุดเรามาเขามุดหาเขาไม่เจอแต่พอเราหยุดเอ็งหยุดเขาเริ่มแย่แต่พอเขาแย่สักวันที่10เราเริ่มไม่ไหวแล้วครับนะเอ็งแย่ฆ่าตีเลยคราวนี้เราเริ่มแย่แล้วเราเริ่มเจ็บมีคนเจ็บขวัญไม่ดีเริ่มเหมือนกับสะบักสะบอมเขาเข้าตีเลยคราวนี้เขาจะรวมคนจากเดิมที่เขามี5เขาก็เอาไอ้5ตรงนั้นมาเอาไอ้5ตรงนี้มา5-5-5สัก 3-4 กลุ่มมันก็20แล้วก็เข้าตีเลยนะครับพอเข้าตีอาจจะไม่ต้องการเอาชนะขั้นแตกหักแต่ยิงตีให้เราสูญเสียแล้วเขาก็ถอยเองหนีฆ่าตามพอเราเริ่มโดนแล้วนี่เราก็ต้องถอนตัวพอเราถอนตัวเขาตามเลยครับคราวนี้เขาตามไล่เก็บเรานี่คือยุทธวิธีในผลัดที่2ที่เขาเริ่มเปลี่ยนนะครับเองมาฆ่ามุดเองหยุดฆ่าแย่เองแย่ฆ่าตีเองหนีฆ่าตามผลัดที่3จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนครับจากการรบหนักนะครับเป็นการซุ่มโจมตีเราเลยต้องปรับจากเดิมออกลาดตระเวนเป็นหมวดเราก็เปลี่ยนใหม่เอาแบบเขาบ้างครับคือเราก็เปลี่ยนมาใช้ยุทธวิธีสงครามกองโจรฉะนั้นผลัดที่3เนี่ยแทบจะไม่มีรบหนักเลยเพราะเราจะไม่ออกไปเป็นหมวดเหมือนผัด1ผัด2แล้วเราจะออกไปที11คนนะเป็นชุดขนาดเล็กเราตั้งชุดขึ้นมาเรียกว่าชุดคิลเลอร์ทีมหรือชุดเพชฌฆาตสังหาร
1: ค่ะ
2: เป็นชุดชุดเล็กๆนั่งฮอไปลงพอลงปั๊บก็ลาดตระเวนไปเลย10วันดำรงชีพอยู่ด้วยตัวเองตามล่าใช้ยุทธวิธีเจอคอมมิวนิสต์5คนปั๊บซุ่มโจมตียิงปั๊บๆๆๆๆเป็นโจรรบกับโจรไปเลยเป็นสงครามกองโจรนะครับซึ่งทั้งหมด3ยุทธวิธีเนี่ยที่ผมเริ่มต้นตั้งแต่แรกเนี่ยคือการเข้าตีแบบเต็มรูปแบบของเวียดกงนะ3-1 4-1ปรับมาเป็นการเองมาฆ่ามุดเองหยุดฆ่าใหญ่เองแย่ฆ่าตีเองหนีฆ่าตามนะอันนี้ก็จะเริ่มปรับจนมาถึงชุดคิลเลอร์ทีมคือเพชฌฆาตสังหารเนี่ยคือยุทธวิธีนะครับที่พวกเราเนี่ยสรุปกันไว้และทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะไปอยู่ในภาพยนตร์ที่กำลังจะถ่ายทำในสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกท่านก็จะได้มีโอกาสได้ชมเพราะว่าประมาณเดือนตุลาเนี่ยนะครับเราก็จะเอาดาราเนี่ยนะครับที่วางตัวไว้หมดแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้พบกับดารานักแสดงแล้วเตรียมจะเข้าฝึกครับฝึกที่กองพลทหารราบที่9ที่กาญจนบุรีทำไมต้องเลือกกองพลทหารราบที่9
1: ค่ะ
2: เพราะกองพลทหารราบที่9คือทายาทของกองพลเสือดำครับหลังจากจบภารกิจใช่ครับรุ่นสู่รุ่นหลังจากจบภารกิจในเวียดนามกองพลทหารอาสาสมัครผลัดที่3เนี่ยกองพลเสือดำผลัดที่3เนี่ยยกกลับมาตั้งเป็นหน่วยอยู่ในประเทศไทยใช้ชื่อว่ากองพลทหารราบที่9ครับและน้องๆที่จะมาฝึกให้กับดาราเนี่ยก็คือกำลังพลที่ทำการรบ กับกัมพูชาที่ช่องอานม้าที่บ้านคลองแผงบ้านน้องจานที่หนองย่าแก้วพวกนี้จะเข้ามาโดยมีคุณพ่อประจักษ์วิสุทธิ์กุลพันเอกชุผลประเสริฐซึ่งเป็นเสือดำรุ่นแรกเนี่ยจะเข้ามาร่วมดูแลด้วยครับจะเห็นเส้นเรื่องเลยนะครับที่เราวางไว้ว่าเสือดำผัด2510 2511 2512จนถึงเสือดำ2568 2569สายเลือดนักรบไทยสายเลือดเสือดำไม่เคยจืดจางครับคุณตายครับ
1: ซึ่งถือว่าได้ครูชั้นดีเลยเป็นประสบการณ์ตรงจากสงครามที่ไปรบมาล่าสุดเอามาสอนเอามาบอกเล่าเอามาถ่ายทอดบุคลิกการรบต่างๆให้กับเหล่าดารานักแสดงนะคะที่จะผลิตผลงานออกมาให้เราได้ชมกันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เฝ้ารอดูมากๆเลยค่ะคุณหนุ่มคะ
2: ครับถ้ามีโอกาสนะครับช่วงที่ฝึกเนี่ยผมอาจจะเชิญคุณปายกับทีมของกองทัพไทยไปสังเกตการนะครับไปร่วมชมเขาจะฝึก5วันนะครับฝึก5วันไปดูว่าเป๋อารักไปดูพวกน้องๆดารานักแสดงเขาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มาเผยแพร่ในรายการได้อีกครับคุณปายครับ
1: เป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะคุณหนุ่มขาเดี๋ยวไปจะประชาสัมพันธ์ในหลายๆช่องทางให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงกระบวนการวิธีต่างๆในการรบเพราะว่าเราจะนำประสบการณ์จริงมาพูดคุยมาฝึกให้กับเหล่าดารานักแสดงซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนก็จะได้รับรู้ไปด้วยค่ะคุณหนุ่มขา
2: ครับแล้วก็เราก็จะได้ร่วมเชิดชูวีรกรรมของกองพลเสือดำตั้งแต่สงครามเวียดนามมาจนถึงกองพลเสือดำในยุคของไทยกัมพูชาครับคุณปายครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราเห็นถึงความสามารถความเสียสละแล้วก็ความกล้าที่จะปกป้องเพื่อความสงบสุขของประเทศไทยของเรานะคะกับวีรชนผู้กล้าในกองพลเสือดำที่ไปรบที่สงครามเวียดนามมาเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะรวมถึงตัวไปเองก็รู้สึกชื่นชมและขอบคุณเหล่าวีรชนผู้กล้าทั้งหลายที่ได้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยของเราในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณพลตรีสนิโรธธรรมยศนะคะที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ทหารอนุสรณ์สถานแห่งชาติกองบัญชาการกองทัพไทยที่มาบอกเล่าเรื่องราวสุดแสนน่าประทับใจในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะคุณหนุ่มขา
2: ครับผมครับขอบคุณครับคุณปายครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการเพื่อสังคมไทยค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทางอาทาพอดแคสต์กองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับวันนี้ดิฉันอิสริยากรอินทโชตและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912ขณะเวลาโปรดเตรียมเทียบเวลา20 นาฬิกาและติดตามรับฟังข่าวกันค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะกาตาร์3-0เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษพิพัฒน์สัตพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์สัตพันธ์ในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเนื่องในอุโมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ100พรรษาช่วยเพิ่มศักยภาพการตรวจรักษาส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุยกระดับบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดและลดการส่งต่อโรงพยาบาลใหญ่โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวทิติรักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีโรงพยาบาลแห่งนี้เดิมชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2505ได้รับประธานพระอนุญาตจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้เชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระเนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาในวันที่26มิถุนายน2570และยังทรงห่วงใยการดูแลสุขภาพประชาชนจึงโปรดให้มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวร วราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์จัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาล7ไร่34ตารางวามอบให้กรมธนารักษ์ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลและมอบเงินสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลอีกจำนวน45ล้านบาทกระทรวงสาธารณสุขได้สนองพระดำริโดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ก่อสร้างอาคารบริการ2หลังเพื่อขยายการให้บริการมุ่งเน้นให้บริการด้านการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงวัยเพื่อให้ประชาชนในอำเภอดำเนินสะดวกและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับระบบบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดโดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระเมตตาและมีพระลิขิตโปรดประทานนามอาคารทั้งสองหลังได้แก่อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพได้รับประทานนามว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพได้รับประทานนามว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันโรงพยาบาลมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด304เตียงมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงมีบทบาทสำคัญในการเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านการจัดสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไปพระสงฆ์นิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายชวลิตพิสัยพันธ์ชาวจังหวัดหนองคายเปิดเผยด้วยความรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมการเกษตรการส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาบนยอดดอยเลิกปลูกฝิ่นและหันมาปลูกกาแฟทดแทนตลอดจนพระราชดำริโครงการอีสานเขียวที่พลิกผืนดินนั้นแห้งแล้งในภาคอีสานให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยป่ายางพารา
3: พระองค์ท่านได้เป็นราชินีตัวอย่างทั้งโลกเลยนะครับโครงการประทับใจก็คือโครงการผ้าไหมผ้าไหมแล้วก็เท่าเขานี่ก็เมื่อก่อนเขาปลูกฝิ่นเนาะเปลี่ยนเป็นกาแฟอย่างเงี้ยอีเมื่อก่อนอีสานแล้งมากโครงการอีสานเขียวเนี่ยเป็นพระราชดำริของท่านก็ทำให้ตอนนี้เขียวไปหมดเลยเป็นป่ายางพาราไปหมดครับเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดนี่ก็ได้แจกพันธุ์พืชอะไรต่างๆในโครงการของท่านเนี่ยพวกเราที่ผมเรียนมาครับประทับใจครับ
2: ด้านนางสุพิชยาหารศึกษาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชนิดาทรงทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติอย่างมหาศาลทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเมตตาโดยเฉพาะพระกรณียกิจในการดูแลผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งการทรงงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากตลอดจนการประทานความช่วยเหลือและการดูแลเด็กๆซึ่งเป็นบุตรของผู้ต้องขัง
4: ท่านทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเยอะมากนะโดยที่เราไม่เห็นเพื่อพึ่งพายามยากแล้วก็ช่วยเหลือนักโทษนะที่ไปงานที่ท่านจัดตลอดงานเพื่อพึ่งพายามยากเวลามีงานและหลายโครงการที่ท่านช่วยเหลือ เกี่ยวกับโรค HIV ด้วยไหมอะไรที่ช่วยเหลือเด็กอะช่วยเหลือเด็กคนที่อยู่ในคุกอะท่านก็เหนื่อยทุกพระองค์นะ
2: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสนพรมารายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์
5: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรประกอบกับขณะเกิดเหตุมีลมแรงส่งผลให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้บ้านพักและทรัพย์สินภายในได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยภายหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้การมอบสิ่งของในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อผู้ประสบความเดือดร้อนสะท้อนถึงความห่วงใยที่มีต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องอ่อนปวีวงศ์วชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สมาชิกวุฒิสภาร่วมกับเทศบาลเมืองน่านมอบผ้าห่มและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอท่าวังผาพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
6: นางสาวพิญญาพัฒน์สรรสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะจากเทศบาลเมืองน่านนำโดยนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะทำงานลงพื้นที่ตำบลยมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นทั้งน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งของใช้ในชีวิตประจำวันและผ้าห่มจำนวน150 ผืนแก่ประชาชนในบ้านศพบัวบ้านพร้าวบ้านกงและอำเภอเชียงยืนซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยนางสาวพิญญาพัฒน์กล่าวว่าแม้ระดับน้ำจะลดลงและสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนสิ่งของจำเป็นโดยเฉพาะในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดทั้งการทำความ

0: 6เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกดูแลกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นผ่านเครือข่ายชุมชนและบริการใกล้บ้าน
1: นางเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงาน Power to Life 2ปี2026เมื่ออ่อนล้าจะคอยรับฟังถ้าหมดหวังจะส่งพลังให้กันณศูนย์การค้าไอคอนสยามพร้อมร่วมเสวนาร่วมป้องกันการฆ่าตัวตายกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโดยเปิดเผยว่าปัญหาสุขภาพจิตเป็นประเด็นสำคัญของกรุงเทพมหานครเนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบและภาวะกดดันทางเศรษฐกิจจากการคัดกรองเชิงลึกประชาชนกว่า 370,000 คนพบความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าเฉลี่ยร้อยละ 6.18 โดยกลุ่มอายุ 15-34 ปีมีอัตราความเสี่ยงสูงสุดถึงร้อยละ 21.25 กรุงเทพมหานครจึงได้พัฒนาระบบ Bangkok Mind ภายใต้แนวคิด One Bangkok Mental Health Data Systemเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจิตตั้งแต่การคัดกรองการรักษาจนถึงการติดตามผลครอบคลุมช่องทางประเมินตนเองออนไลน์ขยายบริการคลินิกสุขภาพจิตในศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง69แห่งการให้บริการผ่านระบบเทเลเมดิซีนและการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครกว่า 2,000 คนรวมถึงครูในสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่เป็นเครือข่ายงานคัดกรองและส่งต่อผู้เสี่ยงอย่างทันท่วงทีโดยมีเป้าหมายในการสร้างระบบดูแลสุขภาพจิตที่เข้าถึงง่ายปลอดภัยและครอบคลุมทุกกลุ่มวัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเปิดบ้านเด็กอ่อนรังสิตแหล่งเรียนรู้งานอาสาสุขภาวะ4มิติให้เป็นโมเดลต้นแบบจิตอาสาพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาน
2: างอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าปัจจุบันไทยมีสถานรองรับเด็กภาครัฐ31แห่งเอกชน700แห่งเด็กส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจนและมีปัญหายาเสพติดแต่ยังขาดบุคลากรดูแลอย่างใกล้ชิดจึงนำร่องพัฒนางานจิตอาสาในสถานสงเคราะห์3แห่งได้แก่บ้านราชวิถีบ้านเด็กอ่อนรังสิตและบ้านศรีธรรมราชผลักดันแนวปฏิบัติมาตรการและกลไกเชิงนโยบายเพื่อรองรับงานจิตอาสาสร้างความร่วมมือทางวิชาการเช่นระบบข้อมูลถอดบทเรียนให้งานอาสาสมัครเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานรองรับเด็กที่สำคัญคือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอาสาสมัครให้มีสุขภาวะทางปัญญาซึ่งจะส่งผลต่อการมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยซึ่งสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตถือเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกที่สะท้อนความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนางานจิตอาสาด้วยกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.โดยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตจะทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการจัดระบบข้อมูลพัฒนากิจกรรมอาสาและยกระดับศักยภาพคนทำงานเพื่อสร้างสุขภาวะครบทุกมิติให้แก่เด็กอาสาสมัครและบุคลากรพร้อมทั้งช่วยลดข้อจำกัดด้านกำลังคนในการดูแลเด็กของสถานสงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอีกด้วยด้านนางยานีรัตน์บริรักษ์ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญาสสส.ระบุว่าเด็กไทย6ล้าน2แสนคนเติบโตในครอบครัวเปราะบางสาเหตุหลักของเด็กที่เข้าสถานสงเคราะห์คือความยากจนร้อยละ 37.57ผู้ปกครองไม่มีอาชีพร้อยละ 9.15 และเลี้ยงดูไม่ได้ร้อยละ 8.88 ทั้งนี้การใช้กระบวนการสุขภาวะทางปัญญาช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางกายและอารมณ์ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 ส่วนอาสาและบุคลากรมีความเชื่อมโยงทางสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 นฤมลอุดมพรรายงาน
3: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: าเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าภูเขาไฟอานักกรากาตัวในเขตซาวลำปุงจังหวัดลำปุงซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียยังคงปะทุอย่างต่อเนื่องในวันนี้หลังเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เวลา 23:07 นของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ทางการอินโดนีเซียประกาศเตือนภัยภูเขาไฟอานักกรากาตัวเป็นระดับ3ซึ่งมีความรุนแรงสูงสุดระดับที่2พร้อมกำหนดเขตห้ามเข้าภายในรัศมี3กิโลเมตรรอบปล่องภูเขาไฟดังกล่าวสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียยังกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้าไปในเขตห่วงห้ามหรือเข้าใกล้ภูเขาไฟอานักกรากาตัวเพื่อชมหรือบันทึกภาพการปะทุของภูเขาไฟรวมทั้งแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดบันเตินและลำปุงติดตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านางซาร่าดูเตอร์เต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วในวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ถูกศาลอนุมัติหมายจับในข้อหาข่มขู่คุกคามร้ายแรงจำนวน3กระทงจากการที่ในปี2567เธอขู่ว่าจะสั่งการให้มีการลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์พร้อมกับนางลิซ่าอาราเนต้ามาร์กอสภรรยาและนายมาตินโรมูอัลเดสอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์หากตัวเธอถูกฆาตกรรมนางดูเตอร์เต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวด้านนอกศาลในเมืองเกซอนซิตี้ใกล้กับกรุงมะนิลาโดยระบุว่าเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยพร้อมกล่าวหาว่าเธอถูกเจ้าหน้าที่คุกคามและการที่คดีนี้เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และภรรยารวมทั้งลูกพี่ลูกน้องของประธานาธิบดียิ่งทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวอย่างมากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงฮาวานาออกประกาศเตือนภัยด้านสุขภาพสำหรับนักเดินทางและประชาชนในคิวบาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากสถานทูตสหรัฐสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของโรคท้องร่วงอย่างมีนัยสำคัญทั่วคิวบาโดยมีความเชื่อมโยงกับการเสื่อมสภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและพลังงานซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดหาน้ำสะอาดการเก็บรักษาอาหารและการควบคุมอุณหภูมิประกาศเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและปิดกั้นการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังคิวบาเป็นเดือนที่9แล้วส่งผลให้ไฟฟ้าดับเพิ่มขึ้นทั่วคิวบาและส่งผลกระทบอย่างมากต่อการแช่เย็นอาหารและมาตรการสุขอนามัยของบ้านเรือนประชาชนและภาคธุรกิจขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ามาตรการปิดกั้นน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้นำสหรัฐได้ส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมและกำลังกลายเป็นภาวะวิกฤตเต็มรูปแบบในคิวบาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มสายซีพบกับทีมชาติกาตาร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้ทัพนักตบลูกยางหนุ่มไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเก็บชัยชนะไป 3-0 เซตด้วยสกอร์ 25-22 25-19 และ 25-14 ประเดิมศึกใหญ่ด้วยการเก็บแต้ม3คะแนนเต็มนายบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวหลังเกมว่าการแข่งขันในวันนี้ทุกคนในทีมช่วยกันเล่นอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขณะที่โค้ชและสตาฟทุกคนก็สนับสนุนอย่างเต็มที่จนทำให้สามารถเก็บชัยชนะในครั้งนี้ได้จึงอยากขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนสำคัญสำหรับการแข่งขันในวันนี้โปรแกรมนัดถัดไปทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่7กันยายนนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์สปอร์ตการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการอินโดนีเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศอินโดนีเซียรอบรองชนะเลิศออนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์หญิงคู่มืออันดับ106ของโลกจากไทยสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับโจหยุนอันและเคอรั่วเสวียนจากไต้หวัน0-2เกม21-23และ21-23ทำให้คู่สาวไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดาย การแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบรองชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับ1ของไทยแลนด์แรงกิ้งชนะแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีนักสนุกเกอร์ดาวรุ่งไป4-2เฟรม57-48 67-43 33-89 11-83 60-50 และ114-2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างกรนครปฐมภาสกรสุวรรณรัตน์หรือเอฟสากลสงขลาจริงจิตในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ว่านักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งนี้กลุ่มนักกีฬาไทยอยู่ในระดับโลกยังได้ลุ้นเหรียญรางวัลทั้งวิลแชร์เรซซิ่งที่มีพงศกรแปรยอเจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกมหลายสมัยบ็อกเซียคลาส BC2 วรวุฒิแสงอัมพาและคลาส BC3 หญิงและดามณีกล้าหาญที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกส่วนวิลแชร์ฟันดาบความหวังสูงสุดคือแววสายสุนีจนะแชมป์โลกและเหรียญทองพาราลิมปิกเกมนอกจากนี้ยังมีกรีธาเทเบิลเทนนิสและอีกหลายชนิดกีฬาที่ได้ลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกันผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่ากกท.มั่นใจว่าทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยจะทำได้ไม่น้อยกว่า24เหรียญทองเพราะหลายชนิดกีฬาทีมชาติไทยอยู่ในระดับโลกและเป็นระดับเหรียญพาราลิมปิกเกมพร้อมฝากแฟนกีฬาเตรียมติดตามการถ่ายทอดสดและส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาพาราทีมชาติไทยทุกคนไปด้วยกันทั้งนี้มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะจัดขึ้นที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง T-Sport 7นายพัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาและรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณนายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดการแข่งขันกีฬายูยิตสูนานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open กรังปรี2026ที่อยุธยาฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะแข่งขันถึงวันที่6กันยายนนี้โดยมีนักกีฬาจาก12ประเทศประกอบด้วยไทยเจ้าภาพฟิลิปปินส์ไต้หวันสหรัฐอเมริกาเวียดนามเกาหลีใต้มาเลเซียคาซัคสถานอินโดนีเซียฝรั่งเศสโครเอเชียและมอลโดวาเข้าร่วมชิงชัยแบ่งเป็นรุ่นเยาวชนจำนวน305คนและรุ่นประชาชน116คนใน5ประเภทคือต่อสู้โนกิโชดูโอและคอนเทคเพื่อเปิดเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและประลองฝีมือกับคู่แข่งจากนานาชาติพร้อมยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพาณิชย์คาดนาครายงาน
2: อุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจังหลานมุกนี้เก่าเย็นชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
5: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้แต่พอมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่น่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้น ิตใจมันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่ง

0: อกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน
2: คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 20:29 นาทีค่ะอีกสักครู่เวลา 20:30 นาทีคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการวิถีมุสลิมค่ะ
3: มิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 21:29 นค่ะอีกสักครู่เวลา 21:30 นคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดเครื่องคุยข่าวนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็มีนำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับไปติดตามในเรื่องราวแรกกันนะครับเป็นเรื่องราวที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเดินหน้าการศึกษาไทยสู่สากล นะครับในการที่หารือกับ OECD นะครับยกระดับเข้าสมาชิกนะครับแล้วก็ชูในเรื่องราวของโมเดลแก้เด็กหลุดจากระบบแล้วก็เตรียมพร้อมในการที่จะนำเรื่องของกรอบทักษะ AI นะครับเข้ามาในการศึกษาไทยในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้พบปะกับมิสเตอร์ฟรานติเซกรูซิก้านะครับรองเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD พร้อมคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะแล้วก็ร่วมประชุมหารือเพื่อกระชับความร่วมมือนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้กล่าวถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการเป็นสมาชิก OECD ของกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าขณะนี้เนี่ยได้จะทำรายงาน Technical Review เกี่ยวกับระบบการศึกษาไทยเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับโดยเตรียมส่งมอบอย่างเป็นทางการภายในเดือนกันยายนนี้ก่อนที่จะเปิดบ้านรับการลงพื้นที่ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญของ OECD ในช่วงปลายปีพร้อมปั้น Thailand Zero Dropout นะครับในโครงการตามตัวเด็กเปราะบางเด็กยากจนและเด็กย้ายถิ่นฐานกลับเข้าสู่ห้องเรียนประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจึงเตรียมแบ่งปันเป็นต้นแบบในระดับภูมิภาคโดยไทยแล้วก็ยูเนสโกเนี่ยจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการศึกษาระดับโลกนะครับในปี2027นะครับในเดือนมีนาคมของปี2070ก็คือปีหน้านั่นเองนะครับซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเองก็เตรียมประกาศกรอบทักษะปัญญาประดิษฐ์นะครับภายในเดือนตุลาคมนี้ด้วยโดยดึง OECD เนี่ยมาร่วมให้คำแนะนำเพื่อยกระดับเด็กไทยใช้ AI เป็นคิดวิเคราะห์ได้แล้วก็มีจริยธรรมตามมาตรฐานสากลรวมทั้งเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพร่วมกับ OECD นำเสนอผลการประเมินปีซ่า2025แล้วก็รายงาน Education at the Grant 2026ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับส่วนการนำไทยเข้าเป็นสมาชิกศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการศึกษาก็อยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับพิจารณานั่นเองซึ่งรองเลขาธิการ OECD ก็ได้ชื่นชมนะครับวิสัยทัศน์ของไทยที่มุ่งเน้นสร้างความเท่าเทียมโดยมองว่าการดึงเด็กเปราะบางเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคตพร้อมตอกย้ำนะครับว่า OECD ยินดีสนับสนุนไทยเนี่ยอย่างเต็มที่ทั้งนี้ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเข้าร่วมการประชุมระดับสูงคู่ขนานกับการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ด้วยนะครับเพื่อโชว์วิสัยทัศน์การศึกษาไทยบนเวทีโลกซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับสำหรับคำเชิญแล้วก็คำแนะนำจาก OECD พร้อมกับบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการก็จะพิจารณาคำเชิญนี้เป็นกรณีพิเศษพร้อมทำงานร่วมกับ OECD อย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้มีคุณภาพเสมอภาคนะครับแล้วก็ให้เป็นแรงขับเคลื่อนเยาวชนให้เติบโตอย่างมั่นคงในศตวรรษที่21ต่อไปนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูในเรื่องราวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับที่ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.นะครับแล้วก็กองทุนกีฬาเตรียมพร้อมในการถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์แล้วก็เอเชียนพาราเกมส์ไอจินาโกย่า2026นะครับแล้วก็เชิญชวนคนไทยร่วมเชียร์ในกีฬาทีมชาติไทยด้วยกันนะครับทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญมรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานในการแถลงข่าวการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าให้ความสำคัญนะครับกับการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาไทยโดยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการฝึกซ้อมวิทยาศาสตร์การกีฬาบุคลากรและก็การดูแลนักกีฬาเพื่อให้นักกีฬาไทยเนี่ยมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์นะครับเป็นเวทีสำคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาไทยแล้วก็เป็นโอกาสในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชนจึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนเนี่ยนะครับร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยและก็ร่วมติดตามการแข่งขันครั้งนี้ไปพร้อมกันสำหรับการถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับระหว่างวันที่10กันยายนถึง4ตุลาคมนี้เนี่ยสามารถรับชมผ่าน7ช่องทีวีดิจิทัลได้นะครับได้แก่ NBT T Sport 7รวมไปถึงช่อง9 Mcord HD นะครับช่องวัน31 Monomax Sportsไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วก็ PPTV HD 36นะครับรวมถึง AIS Play นะครับขณะที่ Asian Paragames ครั้งที่5นะครับระหว่างวันที่16ถึง24ตุลาคมนี้ก็รับชมได้นะครับทาง AIS Play ทุกช่องทางเลยการถ่ายทอดสดครั้งนี้เนี่ยเกิดจากความร่วมมือของทั้งภาครัฐนะครับแล้วก็รวมไปถึงพันธมิตรภาคเอกชนนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทั่วประเทศเนี่ยสามารถที่จะติดตามการแข่งขันแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพในกีฬาไทยได้อย่างทั่วถึงพร้อมกับร่วมกันในการผลักดันแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจผ่านแคมเปญมากกว่ามหกรรมกีฬานะครับก็ขอเชิญชวนนะครับรับชมแล้วก็เชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยนะครับทั้งในส่วนของทัวร์นาเมนต์เอเชียนเกมส์ครั้งที่20แล้วก็เอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับไปดูต่อครับในส่วนของรัฐบาลที่เรียกว่าปิดตำนานถนนที่สร้างอย่างยาวนานนะครับเส้นไหนหลายๆท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับนั่นคือพระราม2นั่นเองแล้วก็มีการเปิดทดลองมอเตอร์เวย์ M82 ฟรีนะครับยกระดับการคมนาคมเชื่อมต่อการเดินทางสู่ภาคใต้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้เร่งรัดโครงการ M82 ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรที่เขาเรียกกันคุณผู้ฟังตามนโยบายควิกวินของรัฐบาลนะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับโดยพร้อมเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมช่วงเอกชัยถึงบ้านแพ้วต่อเนื่องจาก M82 ช่วงบางขุนเทียนถึงเอกชัยที่เปิดทดลองให้บริการอยู่แล้วนะครับโดยจะเปิดให้ใช้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทำให้ประชาชนนะครับสามารถที่จะใช้ทางยกระดับได้ต่อเนื่องนะครับตั้งแต่บางขุนเทียนผ่านเอกชัยถึงบ้านแพ้วระยะทาง25กิโลเมตรครับช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางบนถนนพระราม2แล้วก็เชื่อมต่อการเดินทางสู่ภาคใต้ได้สะดวกยิ่งขึ้นซึ่งในส่วนของการเปิดทางยกระดับ M82 ทดลองให้บริการนะครับก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปโดยมีการเปิดเพิ่มเติมนะครับช่วงเอกชัยถึงบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรมีทางขึ้นลงเนี่ย4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2แล้วก็ด่านบ้านแพ้วนะครับส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2เนี่ยยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างทั้งนี้การเปิดทดลองครั้งนี้ฟรีครับไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแล้วก็ยังไม่มีการเปิดใช้งานระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยกรมทางหลวงก็จะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามแผนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเปิดให้บริการ M82 อย่างเต็มรูปแบบพร้อมเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572นะครับทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากงานก่อสร้างและระบบบริหารจัดการความปลอดภัยต่างๆยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์กรมทางหลวงจึงกำหนดให้รถยนต์4ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารนะครับใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่คนเดินเท้ารถจักรยานแล้วก็รถจักรยานยนต์ทุกขนาดเครื่องยนต์รถ3ล้อแล้วก็รถล้อเลื่อนทุกประเภทไม่อนุญาตให้ใช้ทางยกระดับ M82 โดยยังสามารถสัญจรบนถนนพระราม2ด้านล่างได้ตามปกตินะครับซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับการคมนาคมโลจิสติกแล้วก็สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับทางยกระดับ M82 เป็นโครงข่ายสำคัญในการเดินทางและขนส่งจากกรุงเทพสู่ภาคใต้ช่วยบรรเทาปริมาณการจราจรบนถนนพระราม2นะครับเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสนับสนุนภาคการผลิตการค้าการลงทุนแล้วก็เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากสมุทรสาครสมุทรสงครามไปยังเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดต่างๆในภาคใต้ช่วยกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ตามแนวเส้นทางเพื่อให้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับไปดูกันต่อนะครับในส่วนของกระทรวงคมนาคมเช่นเดียวกันเตรียมเปิดเส้นทางบินตรงนะครับคุณหมิงสู่อุดรธานีนะครับในวันที่8กันยายนที่จะถึงนี้นะครับสัปดาห์ละ2เที่ยวบินในการเชื่อมจีนสู่อีสานตอนบนนะครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลนะครับเดินหน้าส่งเสริมท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นประตูเชื่อมโยงการเดินทางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยทางด้านของนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้ผลักดันการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคตามแนวทาง Airport for Regional Development นะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและเพิ่มการเชื่อมโยงเส้นทางบินรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนล่าสุดครับท่าอากาศยานอุดรธานีก็เตรียมรองรับเที่ยวบินตรงแบบเช่าเหมาลำของสายการบิน Lucky Air นะครับเส้นทางคุณหมิงอุดรธานีคุณหมิงนะครับก็คือบินตรงจากคุณหมิงมาเลยนะครับคุณผู้ฟังทั้งขามาแล้วก็ขากลับด้วยนะครับซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่8กันยายนที่จะถึงนี้ครับสัปดาห์ละ2เที่ยวบิน นับเป็นการเพิ่มช่องทางเดินทางโดยตรงครับระหว่างจีนกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและช่วยเพิ่มโอกาสในการกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้เข้าสู่พื้นที่ขณะเดียวกันท่าอากาศยานอุดรธานีครับมีกำหนดเข้ารับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะหรือว่า Public Aerodrome Operating Certificate นะครับจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในวันที่2กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะครับเพื่อยกระดับการดำเนินงานของท่าอากาศยานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องโดยหากดำเนินการเป็นไปตามกำหนดนะครับท่าอากาศยานอุดรธานีจะเป็นท่าอากาศยานลำดับที่6ในสังกัดกรมท่าอากาศยานที่ได้รับการรับรองต่อจากท่าอากาศยานเบตงบุรีรัมย์สุราษฎร์ธานีพิษณุโลกและกระบี่สำหรับเส้นทางคุณหมิงอุดรธานีคุณหมิงเนี่ยนะครับสายการบินลักกี้แอร์มีกำหนดให้บริการระหว่างวันที่8กันยายนถึง22ตุลาคมที่ถึงนี้นะครับสัปดาห์ละ2เที่ยวบินในวันอังคารและวันพฤหัสบดีครับโดยใช้อากาศยานนะครับแบบ Boeing 737-800 ความจุ189ที่นั่งเที่ยวบินขาเข้าหมายเลข 8L867 นะครับออกจากคุณหมิงเนี่ยเวลา 16:50 นถึงอุดรธานีเวลา 17:50 นะครับก็ใช้เวลา2ชั่วโมงครับแต่ว่าคุณผู้ฟังอาจจะฟังว่า16:50 ถึง 17:50 มัน1ชั่วโมงคือออกจากจีนเนี่ย 16:50 เวลาของจีนเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเวลา 16:50 ของจีนก็คือ 15:50 ของประเทศไทยนั่นเองนะครับแล้วก็มาถึงที่อุดรเนี่ยในเวลาประเทศไทยก็คือใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงและเที่ยวบินขาออกนะครับก็คือขากลับไปที่คุณหมิงเนี่ยนะครับเที่ยวบินหมายเลข 8L868 นะครับออกจากอุดรธานีเวลา 18:50 ถึงคุณหมิงเวลา 21:50 ก็2ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเวลาของไทยเนี่ยนะครับช้ากว่าเวลาของจีนเนี่ย1ชั่วโมงนั่นเองนะครับก็คือเวลาออกจากอุดรธานีเนี่ย 18:50 เวลาที่จีนก็ 19:50 นะครับก็ใช้เวลา2ชั่วโมงเช่นเดียวกันไปถึงที่จีนหรือว่าคุณหมิงเนี่ย 21:50 นะครับทั้งนี้ในตารางบินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนปฏิบัติการของสายการบินซึ่งกระทรวงคมนาคมและกรมท่าอากาศยานนะครับก็อยู่ระหว่างการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด่านศุลกากรแล้วก็ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารจากเที่ยวบินระหว่างประเทศแล้วก็เชื่อมต่อการเดินทางจากท่าอากาศยานไปยังพื้นที่ต่างๆได้อย่างสะดวกนอกจากนี้กรมท่าอากาศยานครับยังมีมาตรการส่งเสริมการเปิดเส้นทางใหม่นะครับโดยสายการบินลักกี้แอร์จะได้รับส่วนลดค่าบริการขึ้นลงของอากาศยานและค่าบริการที่เก็บอากาศยานในอัตราร้อยละ50เป็นเวลา1ปีนะครับภายใต้มาตรการส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางบินภายในประเทศและระหว่างประเทศพุทธศักราช2569เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเปิดเส้นทางและเพิ่มการเชื่อมโยงท่าอากาศยานภูมิภาคกับต่างประเทศนะครับซึ่งการเปิดเส้นทางบินตรงนะครับคุณหมิงอุดรธานีเนี่ยจะช่วยให้การเดินทางระหว่างจีนกับภาคอีสานตอนบนสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการนำผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่โดยตรงซึ่งก็จะช่วยกระจายรายได้นะครับไปยังธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารการขนส่งแล้วก็ผู้ประกอบการในท้องถิ่นรัฐบาลจึงเดินหน้าพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคควบคู่กับการเพิ่มเส้นทางบินนะครับเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานด้านการบินเนี่ยมีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจของพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพนั่นเองนะครับไปดูกันต่อครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องราวของประเทศไทยนะครับที่เปิดเกมสกิลเซอร์ติฟิเคชันนะครับบนเวทีแรงงานอาเซียนสร้างมาตรฐานทักษะเชื่อมโยงคนไทยสู่งานคุณภาพระดับสากล นะครับโดยในเรื่องราวนี้ทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยใช้เวทีการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29นะครับเดินหน้าวาระ Skill Certification for Global Recognition ผลักดันระบบรองรับทักษะฝีมือให้มีมาตรฐานแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลเปิดทางแรงงานไทยนะครับต่อยอดทักษะสู่โอกาสงานคุณภาพในตลาดแรงงานที่กว้างขึ้นโดยทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็ได้กล่าวในฐานะประธานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนนะครับหรือว่า ALMM ว่าไทยเนี่ยจะผลักดันมาตรฐานกลางด้าน Skill Certificationตลอดระยะเวลา2ปีข้างหน้านะครับเพื่อให้การรองรับทักษะมีมาตรฐานสามารถเทียบเคียงกันได้แล้วก็นำไปสู่การยอมรับในระดับสากลโดยเป้าหมายสำคัญก็คือให้แรงงานสามารถใช้ทักษะที่ได้รับการรับรองเพิ่มโอกาสให้มีงานทำแล้วก็สร้างรายได้ที่ดีขึ้นนะครับแนวทางดังกล่าวก็จะขับเคลื่อนผ่าน3ส่วนสำคัญครับได้แก่การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วก็การรับรองศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนภายใต้กรอบการดำเนินงานปี2026ถึง2030 พร้อมนำร่องอาเซียนดิจิทัลสกิลส์พาสปอร์ตนะครับหรือว่า DSP เพื่อให้แรงงานเนี่ยมีข้อมูลทักษะในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถนำไปแสดงแล้วก็ใช้ประกอบการสมัครงานตลอดจนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในภูมิภาคอีกด้วยนะครับซึ่งไทยเองก็ยังเตรียมปรับ KPI นะครับการพัฒนาทักษะจากเดิมที่เน้นจำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมไปสู่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะอัตราการมีงานทำแล้วก็รายได้ที่เพิ่มขึ้นพร้อมทำงานร่วมกับภาคเอกชนนะครับด้าน Job Matching ครับเชื่อมคนที่มีทักษะกับตำแหน่งงานที่ตลาดต้องการโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่น EV Data Center แล้วก็ AI ครับขณะเดียวกันไทยก็เตรียมนำเสนอ AI Governance Framework นะครับเพื่อกำกับดูแลแล้วก็ลดผลกระทบจาก AI ต่อตลาดแรงงานโดยเฉพาะกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ให้การพัฒนาทักษะเดินไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอีกผลจากการเป็นเจ้าภาพก็คือการเปิดพื้นที่ให้ไทยเนี่ยต่อยอดวาระด้านทักษะผ่านความร่วมมือกับประเทศสมาชิกโดยเฉพาะสิงคโปร์ครับซึ่งไทยมีความสัมพันธ์ด้านแรงงานอย่างใกล้ชิดโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับก็ได้มีการหารือกับนางสาวจัสมินเหล่านะครับรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกำลังคนสิงคโปร์ถึงแนวทางในการพัฒนาทักษะกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจรวมถึงการขับเคลื่อน ALMM Work Plan ปี2026ถึงปี2030นะครับปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในสิงคโปร์เนี่ยเกือบ 19,000 คนครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในภาคก่อสร้างแล้วก็ได้รับการยอมรับในด้านทักษะและก็ฝีมือความร่วมมือกับสิงคโปร์จึงเป็นตัวอย่างของการนำวาระพัฒนาทักษะให้ตรงกับตลาดงานไปต่อยอดในระดับทวิภาคีขณะที่ไทยก็ได้ขอบคุณฝ่ายสิงคโปร์นะครับที่ให้การดูแลและก็คุ้มครองแรงงานไทยเป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับรองโฆษกประจำสำนักนิติบัญญัติบอกนะครับว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุม AMM ครั้งนี้เนี่ยไทยก็มุ่งผลักดันให้เรื่องทักษะเชื่อมต่อกันตั้งแต่การพัฒนาการรับรองการแสดงข้อมูลทักษะไปจนถึงการมีงานทำจริงนะครับเพื่อให้แรงงานสามารถนำทักษะไปใช้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงให้แรงงานเนี่ยมีทักษะเพิ่มขึ้นแต่ต้องทำให้ทักษะนั้นเนี่ยสามารถพิสูจน์แล้วก็รองรับได้รับการยอมรับแล้วก็นำไปสู่โอกาสในการทำงานที่ดีขึ้นเมื่อเชื่อมมาตรฐานทักษะเข้ากับความต้องการของนายจ้างก็จะช่วยให้คนไทยเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงงานคุณภาพแล้วก็รายได้ที่ดีขึ้นในตลาดแรงงานที่กว้างขึ้นนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าววันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังก็ได้ทาง YouTube Atap Podcast นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย
2: ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ด้วยความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ด้วยความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์ติดตามรับฟังได้ทางเรดิโอออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาค่ะสำหรับคืนนี้ดิฉันสริป้างนลีทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4บัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันอาทิตย์ที่6เดือนกันยายนพุทธศักราช2569เหลี่ยม9ค่ำเดือน9ปีมะเมียมหาวิทยาลัยมุ่งสั่งสอนนักศึกษาให้เป็นคนเก่งซึ่งเป็นการดีแต่นอกจากจะสอนให้เก่งแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วยประเทศเราจึงจะได้คนที่มีคุณภาพพร้อมคือทั้งเก่งและทั้งดีมาเป็นกำลังของบ้านเมืองพระราชดำรัสสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะนี้เวลา6นาฬิกา1นาทีจากนี้ไปก็จะติดตามรับฟังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและรายการลูกทุ่งพัฒนาค่ะ
1: เพื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ภาคเหนือพระราชกิจคือโครงการหลวงเริ่มเมื่อพ.ศ. 2512วัตถุประสงค์หลักคือเปลี่ยนอาชีพของชาวไทยภูเขาจากการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยซึ่งทำให้สูญเสียพื้นที่ป่าอย่างรวดเร็วไปเป็นการปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องเสด็จไปตามดอยสูงต่างๆเป็นร้อยๆครั้งบางครั้งทรงขับรถพระที่นั่งไปตั้งหลายชั่วโมงที่สูงและกันดารจนทางรถไปไม่ถึงก็เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์จากนั้นก็ทรงพระดำเนินไปตามดอยอีกหลายกิโลเมตรข้าพเจ้าขอเติมว่าข้าพเจ้าติดตามไปด้วยตลอดเวลาทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของชาวเขาอย่างใกล้ชิดโดยมีหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีเป็นผู้ช่วยคนสำคัญขณะนี้โครงการหลวงประสบผลสำเร็จแล้วผลผลิตทางการเกษตรของโครงการหลวงมีจำหน่ายอย่างแพร่หลายประชาชนสามารถศึกษาโครงการพระราชดำริของภาคเหนือได้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ โครงการพระราชดำริเริ่มในพ.ศ. 2516จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นสภาพพลุหลายแห่งซึ่งมีพื้นที่เป็นล้านล้านไร่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อให้เกิดปัญหาน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวประชาชนทำการเกษตรได้ยากทรงทดลองใช้วิธีต่างๆในการปรับสภาพดินนอกเขตพลุทำให้ดินหายเปรี้ยวที่สำคัญวิธีการแกล้งดินนี่ทรงตั้งเองว่าทรงทำวิธีการแกล้งดินมันโดยเร่งให้ดินเปรี้ยวเร็วขึ้นอีกใช้วิธีทำให้น้ำท่วมและแห้งสลับกันไปหลังจากดินเปรี้ยวถึงที่สุดแล้วก็ปรับปรุงดินโดยใช้น้ำจืดชะล้างบ้างใช้ปูนขาวบ้างดินก็ค่อยๆดีขึ้นจนชาวบ้านสามารถปลูกข้าวได้เพิ่มขึ้นจากไร่ละ5ถังเป็น50ถังและสามารถปรับปรุงที่นาที่ถูกทิ้งร้างมา20ถึง30ปี ให้นำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าแสนไร่ศูนย์ศึกษาโครงการพระราชดำริที่สำคัญในภาคใต้คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชสมัยโบราณจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราเคยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภาคใต้และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งต่อมามีปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมและน้ำเค็มชาวบ้านทำการเกษตรได้น้อยลงพ.ศ. 2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาสืบต่อมาโดยให้ดำเนินโครงการหลายโครงการอาทิขุดคลองระบายน้ำต่างๆสร้างประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมในหน้าฝนลงทะเลส่วนหน้าแล้งก็ช่วยกั้นน้ำทะเลไม่ให้รุกเข้ามาในแผ่นดินทำให้เดี๋ยวนี้น้ำไม่ท่วมตลาดอำเภอปากพนังแล้วจากที่แต่ก่อนน้ำท่วมแทบทุกปีและยังช่วยให้ชาวบ้านทำการเกษตรได้มากขึ้นเช่นทำนาทำสวนผลไม้ปลูกพืชผักต่างๆและทำนากุ้งคิดเป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นประมาณ1,900,000 ไร่บางที่เช่นที่อำเภอหัวไทรสามารถทำนาได้ถึงปีละ3 ครั้ง

วัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งพัฒนากับช่วงเวลา 6:00 นเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายค่ะจะจัดการทักทายการกับเช้าวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ค่ะเช้าวันอาทิตย์เช้าวันหยุดพักผ่อนคุณผู้ฟังหลายๆท่านแต่สำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นเช้าวันทำงานก็ให้กำลังใจกันด้วยจะเจอการมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆมากมายฝากคุณผู้ฟังค่ะเราไปเริ่มต้นในส่วนของ

วัดที่ว่าเมื่อวานนี้ได้มีการจัดงานแถลงข่าวของดีเมืองนาราประจำปี2569ครั้งที่49ระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ค่ะเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาค่ะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายอนิรุทธ์บัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสนางรัตดาวันจันทิสเกษตรจังหวัดนราธิวาสนางสาวสุนีมหาพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสและหัวหน้าส่วนราชการค่ะก็ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ครั้งที่49ณลานนกเงือกริมเขื่อนท่าพระยาสายอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของจังหวัดส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเผยแพร่ผลผลิตรวมถึงผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดนราธิวาสให้เป็นที่รู้จักค่ะซึ่งในครั้งนี้ค่ะก็ได้จัดงานขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนะบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาศูนย์ราชการอำเภอเมืองนราธิวาสค่ะภายใต้แนวคิดเฉลิมฉลองวาระครบรอบ111ปีจังหวัดนราธิวาสโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของริ้วขบวนทางริ้วขบวนแห่ทางบก17ริ้วขบวนค่ะพิธีเปิดงานในวันที่12กันยายนงานวันลงกล่องและนิทรรศการจากส่วนราชการ26หน่วยงานที่จะนำเสนอการพัฒนาในด้านเกษตรการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมของกองงานศิลปาชีพและกระจูดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ไปยังคนรุ่นใหม่อีกด้วยรวมถึงการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่42ระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนและการแข่งขันเรือกอและเรือยกองและเรือคุชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งแห่งเดียวของประเทศไทยระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะจากทีมเรือประเทศมาเลเซียก็มาร่วมด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในครั้งนี้ค่ะชาวจังหวัดนราธิวาสก็จะได้ชมมนต์เสน่ห์ของดีเมืองนราประจำปีนี้12ถึง21กันยายนนี้นั่นเองค่ะและในโอกาสนี้ค่ะสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการในงานลงกล่องในวันที่17กันยายนนี้ด้วยค่ะนี่ส่วนของจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันนี้ที่มีการแถลงข่าวงานของดีเมืองนารานั่นเองค่ะและอีกงานใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสอีกหนึ่งงานนั่นคืองานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสซึ่งจัดขึ้นก่อนงานของดีเมืองนารานั่นก็คือ 9-11 กันยายนเพื่อเชิดชูกิจกรรมเทิดพระเกียรติเชื่อมงานของดีเมืองนราและก็จะสืบสานศรัทธาวัฒนธรรมและท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสศาลกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1นั่นเองนี่ส่วนของเรื่องราวที่ฝากคุณผู้ฟังสำหรับในส่วนของเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะ

กลับมาพูดคุยในส่วนของเรื่องราวข่าวกันต่อค่ะผู้ฟังไปดูในส่วนของข่าวจากเทศบาลเมืองนราธิวาสเทศบาลเมืองที่ว่าโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะจัดทำแผนปฏิบัติงานสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพ่นจุลินทรีย์ฉีดพ่นหมอกควันและอองฝอยกำจัดแมลงผ่านำโรคซึ่งปฏิบัติงานในช่วงเวลา 4:30 นและในช่วงบ่าย 13:00 นเป็นต้นไปค่ะในวันที่7กันยายนช่วงเช้าชุมชนพิทักษ์ลิขิตช่วงบ่ายชุมชนตลาดเก่าชุดที่2ช่วงเช้าชุมชนอดุลตานนท์ซอยอดุลตานนท์4567และช่วงบ่ายก็เป็นชุมชนละไม้อุทิศชุดที่3ช่วงเช้าชุมชนบางนาคถนนประชานุรักษ์ถนนประชาบำรุงซอยบุญมีแยกบุญมีและช่วงบ่ายโรงเรียนนราศิขาลัยค่ะก็ประชาสัมพันธ์ยังประธานชุมชนได้รับทราบเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะจัดการจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่42ในงานคงดีเมืองนราค่ะกำหนดจัดขึ้น2วันก็คือ16-17กันยายนณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาวันพุธที่16กันยายนค่ะกำหนดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่เสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กและดาวรุ่งชิงถ้วยพระราชทานและของรางวัลวันพฤหัสบดีที่17กันยายนกำหนดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่รวมเสียงดาวรุ่งเบบี้1เบบี้2ชิงถ้วยเกียรติยศและของรางวัลพร้อมลุ้นรางวัลเสารอกนก90รางวัลค่ะสำหรับบัตรเสารอกนกนั้น400บาททุกประเภทเสียงและทางเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะก็จะมีการซ้อมใหญ่กำหนดซ้อมใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา7:00 นเป็นต้นไปค่ะก็ติดต่อได้ที่เทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณเส้นทางถนนสุริยประดิษฐ์ถนนจตุรงค์รัศมีถนนสถิตรายาและถนนบายพาสค่ะปรับปรุงสถานที่อาคารบ้านเรือนเช่นปรับภูมิทัศน์ตกแต่งต้นไม้ตัดหญ้าตามเส้นทางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ค่ะบริเวณสำนักงานร้านค้าและบ้านเรือนของประชาชนขอความร่วมมือไปยังเจ้าของสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะไม่ใช่เป็นในส่วนของสุนัขแมวแพะแกะวัวนะก็ให้ดำเนินการดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านในช่วงเวลาในช่วงวันที่15-18กันยายนนี้ค่ะก็ขอความร่วมมือด้วยเนื่องจากในส่วนของเวลาดังกล่าวนั้นค่ะในพื้นที่ภาคใต้ค่ะพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนั้นสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่นั่นเองค่ะก็ฝากด้วยเนาะสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสก็ประกาศสำหรับเจ้าของเรือนะเพราะว่าในช่วงวันที่17-20กันยายนก็จะมีการแข่งขันเรือกอล์ฟและเรือยกองและเรือโคชสีชิงทัวร์พระราชทานหน้าพระที่นั่งประจำปี2569ในเขตแม่น้ำบางนราค่ะจนถึงบริเวณหน้าสถานีตำรวจน้ำนราธิวาสถึงท่าเทียบเรือประมงนราธิวาสก็ประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าของเรือค่ะซึ่งจะต้องมีการกำหนดเส้นทางการจราจรทางน้ำเพื่อจะเกิดความเรียบร้อยและก็ปลอดภัยก็ประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันด้วยนี่ส่วนของเรื่องราวข่าวที่ฝากคุณผู้ฟังสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวอื่นๆเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อช่วงหน้าช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะ

0: าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะ กันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพ บก
2: เราทุกคนต่างมีบ้านเราทุกคนต่างรักบ้านเราทุกคนหวงแหนบ้านและเราทุกคนไม่อยากสูญเสียบ้านอย่าให้ใครมาทำลายบ้านของเราร่วมกันเป็นหูเป็นตาอย่าให้ใครมารุกล้ำได้รักกันไว้ล้วนไทยด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: เก็บ3เก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว1เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ3เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2019

กับงานเพลงฝากคุณผู้ฟังกันไปแล้วในช่วงนี้ค่ะมาพูดคุยกันต่อสำหรับในส่วนของงานข่าวจากสำนักเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสค่ะกับโครงการออกรับบริจาคโลหิตให้เลือดให้ได้ให้เลยในวันที่8กันยายนค่ะ9นาฬิกาอำเภอศรีสาครณหอประชุมอำเภอศรีสาคร10กันยายน9นาฬิกาอำเภอแหวงณหอประชุมอำเภอแหวงค่ะก็ไปร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้องค์การมหาส่วนจังหวัดนราธิวาสค่ะสภาองค์การมหาส่วนจังหวัดนราธิวาสก็ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การมหาส่วนจังหวัดนราธิวาสสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่2ประจำปี2569ในวันที่10กันยายนนี้ค่ะเวลา 9:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องประชุมสภาองค์การมหาส่วนจังหวัดนราธิวาสสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสค่ะประชาสัมพันธ์ไปยังเกษตรกรรับรู้ถึงการระบาดของศัตรูพืชซึ่งในช่วงนี้ค่ะก็จะมีการระบาดของโรคถลายเน่าปาล์มน้ำมันการระบาดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนการระบาดของเพลี้ยไฟพริกค่ะโรคผลเน่าในหลงกองก็สำหรับเกษตรกรถ้าหากว่าเจอปัญหาเหล่านี้ก็สามารถจะปรึกษาเกษตรอำเภอหรือเกษตรจังหวัดได้เลยค่ะมาต่อกันด้วยในส่วนของเรื่องราวข่าวการรับสมัครกันบ้างค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน300อัตราค่ะไม่จำกัดวุฒิการศึกษาสำหรับในส่วนของคุณสมบัตินั้นทหารกองเกินค่ะแล้วก็ทหารกองหนุนนะสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายที่จะได้รับก็สามารถจะติดต่อได้ซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน69ถึง24มกราคม70ค่ะสามารถที่จะดูรายละเอียดได้และสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.atab.mi.th นั่นเองค่ะนี่ส่วนของเรื่องราวข่าวที่ฝากคุณผู้ฟังพักฟังเพลงก่อนและในช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวบริการประชาชนค่ะ

ค่ะในช่วงนี้ก็กลับมาพูดคุยกันในส่วนของเรื่องราวข่าวบริการประชาชนค่ะผู้ฟังไปดูในส่วนของข่าวพูดถึงแก่กรรมกันก่อนค่ะคุณแม่เกลื่อมหนูสังค่ะได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่4กันยายนเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่นะวัดศรีสว่างวงตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากำหนดพระราชทานเพลิงศพในวันที่8กันยายนค่ะเวลา 14:00 น.ซึ่งเป็นคุณแม่ของพันเอกพลเอกเพศานหนูสังนั่นเองค่ะที่ปรึกษากองทัพบกนั่นเองค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบต่อกันด้วยในส่วนของนางสาวณัฐนีหนูพรหมค่ะหรือว่าหนุ่ยได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่4กันยายนกำหนดพระราชทานกำหนดชาปนกิจศพในวันที่7กันยายนค่ะเวลา13นาฬิกาค่ะก็แจ้งข่าวให้ได้รับทราบกันด้วยและในวันนี้ค่ะผู้ฟังก่อนจะจากลาการก็ขอเชิญชวนชาวชุมชน912ค่ะวันนี้ชุมชน912ค่ะจัดกิจกรรมทำบุญชุมชน912เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชุมชน912ค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปณที่ทำการชุมชน912ซึ่งในช่วงเช้า8นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีค่ะก็จะมีการตรวจสุขภาพวัดความดันเบาหวานกันก่อนและในช่วงเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมีในส่วนของพิธีสงฆ์นั่นเองค่ะก็เชิญชวนสมาชิกชุมชน912ร่วมในครั้งนี้กันด้วยนี่ส่วนของเรื่องราวข่าวที่ฝากคุณผู้ฟังและเวลาของรายการก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้6 นาฬิกาจนถึงเวลา7 นาฬิกากันเหมือนเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ